0: ทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมครั้นเวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 ถึงเวลา 8:39 นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นของชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:02 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
0: เนื่องในโอกาสวันพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่13พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์วันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยกำหนดประกอบพระราชพิธีเป็น2วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธัญญาหารเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากโรคภัยและทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นการเริ่มต้นไถนาและหว่านเมล็ดพันธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

0: รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน7สายพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับพ่อปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้กำหนดให้วันพืชมงคลของทุกปีเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพ็ญศิลป์สมเนียงรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนถึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเรื่องด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์เพราะราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าการออกพรกกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการคนละครึ่งพาสและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้โนมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในวันนี้ด้วย
7: ท่านนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
6: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังการตรวจสอบบริษัทโนมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงสั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพร้อมกำชับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติ
8: แล้วก็คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยว่ากรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่มีข้อมูลที่ลึกเท่ากับฝ่ายความมั่นคงก็ได้เรียนท่านประกาศแล้วว่าให้ประสานกับทางตำรวจให้ละเอียดเลยและอะไรที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจด้านข้อมูลหรือข้อสังเกตอะไรก็ขอให้ทำงานร่วมกัน
6: ขณะที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันพบแนวโน้มชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยและทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการไทยทั้งในกลุ่มโรงแรมร้านอาหารสถาบันการศึกษาและธุรกิจบริการซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจึงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลนิติบุคคลอย่างเข้มข้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านตะโลบูเกะตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐจะเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สันติหรือวิธีการอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นทางการค้าสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งในอีกหลายประเด็น
1: นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของพลเรือนอิหร่านตามที่ระบุไว้ในแผนของข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่14ข้อของอิหร่านส่วนแนวทางอื่นที่ไร้ข้อสรุปจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหากยิ่งปล่อยให้เวลานานออกไปเท่าไหร่พลเรือนอเมริกันจะยิ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่าสหรัฐได้รับชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างสมบูรณ์และข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมากว่า1เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง
5: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีณพระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีระยะเวลาฟักตัวนานหลังพบการระบาดจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย11รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณของการระบาดใหญ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: และอนุทินชาญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเปิดฉากวันแรกในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวธิดาพรกรีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกพลิกเอาชนะคาโรไลนานันบันโตวามืออันดับ46ของโลกจากบัลการีย2-1เกม16-2121-17 21-14 ก่อนจะรอบคัดเลือกรอบ2ชินาพรยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็ชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกงไปได้อีก 2-0 เกม 21-16 21-14 แล้วก็สู่รอบเมนดรอไปพบกับรุ่นพี่อย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้นักปั่นตัวน้อยและสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับเข้าร่วมแข่งขันมากมายคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตในวันที่14พฤษภาคมระหว่างเวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องปัทมาชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-18 พฤษภาคม 2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้ สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่าMythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่1ในราวคริสต์ศักราช593วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจนมีการนำเมล็ดชาไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นโดยภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งชื่อว่าเด็งเงียวดะอิชิในคริสต์ศักราช803ถึง804ต่อมาในคริสต์ศักราช1192ภิกษุญี่ปุ่นชื่อว่าเอซาอิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการดื่มชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของญี่ปุ่นจากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีการชงชาของญี่ปุ่นพิธีชงชาได้พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าชาโดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังความสำคัญของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศความเชื่อเกี่ยวกับการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนี้เป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดวินโรจน์ค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะท่านปลัดคะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าพระราชพิธีพืชมงคลยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
20: ครับต้องกราบเรียนนะครับว่าพระพิธีพืชมงคลจบแรงคันแรกนาขวัญ นะครับเป็น ประเพณีโบราณของประเทศไทยนะครับที่สืบทอดมาตั้งแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็ตั้งแต่มีหลักฐานนะครับปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมนะครับจนถึงสมัยอยุธยานะครับก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพระที่จุดกระโดดพนังคันแรกนาขวัญในกฎมือเทียนบานนะครับหรือแล้วก็เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในโคนาโกสินเองนะครับได้มีคำประกอบพระวิธีสมัยสำคัญแรกนาขวัญเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยท่านรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งผู้ทำการแรกนาก็คือเจ้าพญาพลเทพนะครับเป็นที่ตำแหน่งนะครับแสดงว่าพิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่คู่กับประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในเรื่องของพระพิธีนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับสามัญพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่ประชาชนนะครับพวกเราเทิดทูนให้ความเคารพเสมอมาได้วิธีนี้เป็นพระวิธีที่พระมหากษัตริย์องค์ท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะให้สมิคอนเนี่ยได้รับนะครับทั้งขวัญและกำลังใจได้รับทั้งความเป็นมงคลนะครับที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำให้การเริ่มต้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นการเริ่มต้นที่เป็นมงคลการเริ่มต้นที่มีความหมายที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และก็ความมั่นคงนะครับผมคิดว่าพระวิธีนี้นะครับในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าพระวิธีนี้มีความสำคัญตราบเท่าที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรมผมว่าพระวิธีนี้เป็นพระวิธีที่ยังต้องอยู่คู่กับเราไปนานเท่านานนะครับ
19: ค่ะท่านคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะที่นำมาใช้แจกจ่ายมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีวิธีการคัดแยกสายพันธุ์ที่จะให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปีนี้อย่างไรบ้างคะ
20: ต้องกราบเรียนนะครับว่าในประเทศไทยในการประกอบอาชีพเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีการปลูกข้าวที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นในภาคกลางนะครับก็จะเป็นการปลูกข้าวเจ้าที่เป็นข้าวขาวหรือข้าวหอมจังหวัดนะครับที่เป็นข้าวบริโภคทั่วไปเป็นหลักพันธุ์ข้าวก็จะแตกต่างจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ105นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำข้าวหอมมะลินะครับในส่วนทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันภาคใต้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในพันธุ์ข้าวพระราชทานเนี่ยก็จะเป็นมีความแตกต่างนะวันนี้เราเตรียมนะครับเราเตรียมไว้7,000หลักนะครับเป็นข้าวเจ้า5,000นะครับเป็นข้าวขาวดอกมะลินะครับ105นะครับพันกอขอ79พันกอขอ85พันกอขอ99เนี่ยหอมคลองหลวง72พันกอขอ109หรือหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวที่เหมาะกับทางภาคใต้นะครับหรือไปข้าวเหนียวนะครับเช่นพันกอขอ26เชียงราย72และพันกอขอ6อันเนี้ยในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็เป็นพันข้าวที่ได้จากการปลูกนะครับที่กระทรวงเกษตรกรนะครับโดยกรมการข้าวเนี่ยขอพระราชทานร่วมราชอนุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสุจิรดานะครับและแปลงนาขยายผลนะครับนำเข้าพิธีพืชมงคลตรวจบังคับแน่นอนขวัญแล้วก็บรรจุซองแจกจ่ายให้กับประสงค์นิกรชาวนาทั่วประเทศนะครับให้รับไปนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรของตัวเองตามประเพณีนิยมนะครับให้เป็นประจำพระราชประสงค์ต่อไปอันนี้ก็จะมีพันข้าวที่มีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคที่จะนำไปขยายผลในการทำกิจกรรมหลังจากพระพิธีต่อไปครับ
19: ค่ะท่านประธานในส่วนของผลเสี่ยงทายของพระโคก็จะมีถึงเรื่องของว่าน้ำน้อยน้ำมากในส่วนตรงนี้ค่ะทางกระทรวงมีมาตรการหรือเตรียมความพร้อมให้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมรับมืออย่างไรบ้างคะ
20: ก็ในการเสี่ยงทายนะครับในพระพิธีเพื่อชวนคนจดบันทึกแน่นอนขวัญเนี่ยก็จะมีการเสี่ยงทายอยู่สองอันก็คือหนึ่งเสี่ยงทายพระนุ่งแต่งกายของพระยาแรกนานะครับกับการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงของพระโคที่มี7สิ่งในส่วนของพญาแรงนาเนี่ยก็จะเป็นประเพณีนะครับว่าในการเสี่ยงทายพญาแรงนาก็จะเสี่ยงทายในผ้า3ผืนซ
19: ึ่
20: งมีขนาดแตกกันก็คือ4คืบ5คืบ6คืบนะครับซ
19: ึ่
20: งว่าพญาแรงนาเองก็ก่อนที่จะเสี่ยงทายก็คงต้องตั้งสัตตาธิษฐานนะครับในการหยิบก็จะรู้ว่าปีนั้นนะครับได้ผ้ากี่คืบในแต่ละผ้าแต่ละผืนนี่ก็จะมีการบอกสัญลักษณ์ไว้ต่างกันก็คือถ้าหยิบได้4คืบเนี่ยก
19: ็
20: จะเป็นมีคำยากรณ์น้ำจะมากสักหน่อยนะครับในที่ดอนจะได้ผลดีแต่ในที่รุ่มอาจจะมีความเสียหายบ้างแล้วก็ได้ผลไม่เต็มที่ถ้าหยิบได้5คืบเนี่ยแสดงว่าในปีนี้น้ำจะพอดีนะครับข้าวกล้าก็จะได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าหยิบได้6คืบแสดงว่าในปีนั้นน้ำก็จะน้อยนะสักหน่อยน้ำในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แต่ต้องกล่าวเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสี่ยงทายเพื่อเรากระทรวงเกษตรกรเนี่ยเราเตรียมพร้อมนะครับในแต่ละคำทำนายแต่ละอันถ้าเกิดน้ำมากหรือน้ำน้อยที่ไม่ได้เป็นปริมาณที่พอดีเนี่ยเราจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาเตรียมตัวในการ ที่จะ1สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน2เองกระทรวงเกษตรเองต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับหากน้ำน้อยจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนาในที่ดอนจะได้รับอานิสงส์ที่พวกเราจะบริหารจัดการน้ำให้ได้รับประโยชน์จากน้ำซึ่งวันนี้ผมได้สั่งการให้กรมชลประทานกรมนาที่ดินนะครับสมัยรุ่นที่ดินนะครับและกรมการข้าวเนี่ยได้เตรียมการไปแล้วมากน้ำมากจะทำไงให้มีการผันน้ำให้เป็นระบบนะครับให้เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ทำใหเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของพระโคเนี่ยก็จะมีการเสียงทายของเจ็ดสิ่งก็ได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วถั่วเขียวงาเล่าน้ำและหญ้าซึ่งในที่พระโคท่านกินแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นการเสียงทายสมมติว่าท่านกินข้าวหรือข้าวโพดเนี่ยก็จะบอกก็จะหมายถึงท่านยาหารมรหารจะบริบูรณ์ดีถ้าท่านทานเล่าก็แสดงว่าการคมนาคมจะสะดวกดีการค้าขายต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะครับถ้าท่านทานน้ำหรือหญ้าก็จะบอกว่าน้ำท่าก็บริบูรณ์สมควรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่พระโคเองก็ได้กินเลี้ยงกับสิ่งที่เป็นการเสี่ยงทายใน7สิ่งก็ผลก็จะปรากฏในวันที่13นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าทั้งจากการที่พญาเนกนาเสี่ยงทายกับพระโคท่านได้กินเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่ให้เราจะมีการนำสิ่งเหล่านั้นมาเตรียมเพื่อรองรับนะครับเราโดยไม่ประมาทในสิ่งที่เป็นการพยากรณ์หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมกราบเรียนว่ากระทรวงเกษตรกรนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เตรียมพร้อมเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
19: ค่ะในวันดังกล่าวอะค่ะจะมีพิธีมอบรางวัลแก่เกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นเกษตรกรต้นแบบสำหรับในปีนี้ค่ะมีเทคนิคหรือนวัตกรรมใดที่จะให้นำไปปรับใช้คะ
20: คือณวันนี้นะครับในทุกๆปีเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีการคัดเลือกนะครับท่านเกษตรกรที่ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆที่มีคุณงามความดีที่มีความรู้สามารถประสบการณ์นะครับได้รับการยกย่องเป็นป่าเกษตรแห่งแผ่นดินหรือว่าเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับรวมทั้งสถาบันแห่งชาติในแต่ละท่านในแต่ละสถาบันที่มาเนี่ยล้วนจะมีนวัตกรรมต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราจะนำไปนะครับใน39ท่านเนี่ยมีป่าเกษตรของแผ่นดิน3ท่านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16ท่านสถาบันเกษตรกรดีเด่น13กลุ่มหรือว่าสถาบันดีเด่นแห่งชาติ7แห่งเนี่ยนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าให้เกษตรกรได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงได้รับรางวัลพระราชทานได้รับโลกพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรจะต้องถ่ายทอดต่อไปแล้วก็กล่าวเรียนนะครับว่าในวาระสำคัญนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ให้วันที่12พฤษภาเนี่ยของทุกปีเนี่ยเป็นวันเกษตรกรแห่งชาติด้วยอันนี้ก็จะเป็นวาระสำคัญที่หลายๆอย่างมารวมกันก็ต้องถือว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเริ่มต้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มนะครับได้ดูในการประกอบกิจกรรมของประเทศไทยนะครับภายหลังจากพิธีพืชมงคลจบเป็นการแรกมาขวัญแล้วได้เป็นสุภมงคลได้เป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็ได้เป็นการที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำเกษตรกรรมนะครับได้อย่างเข้มแข็งต่อไปครับ
19: ค่ะท่านประหลัดมองภาพรวมทิศทางเกษตรไทยในปีนี้เป็นอย่างไรคะแล้วก็มีความท้าทายใดบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
20: มันมี2 อย่างนะครับอย่างแรกคือตัวเกษตรกรเองตัวเกษตรกรเองต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์ตามจริตของผู้บริโภคในโลกนี้เรื่องคุณภาพนะครับเรื่องการประกอบเกษตรกรรมที่รองรับความต้องการเกษตรกรในกลุ่มต่างๆที่เขามีความต้องการเฉพาะนะครับหรือว่าในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องขององค์ความรู้ตัวเองที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้การทำเกษตรตัวเองให้มีความเข้มแข็งอันที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมการนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะการที่จะเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรในการรับรู้เรื่องของข้อจำกัดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือแม้กระทั่งการส่งต่อเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นรวมทั้งเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้การยกระดับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทำเป็นไปอย่างความมั่นคงแข็งแรงอันนี้ก็แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับการสร้างการรู้ระหว่างกันการเข้าถึงระหว่างกันการเข้าใจเข้าถึงและเพื่อจะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าปัจจุบันนะครับวิถีของโลกเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเราไม่รู้ว่าภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคิดว่านะครับสิ่งที่พวกเรานะครับต้องหันกลับมานะครับเป็นหลักคิดก็คือแนวประชาธิปไตยพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลนะครับความพอเพียงต่างๆความรู้นะครับ มีภูมิรู้มีคุณธรรมในการวงชีวิตผมว่าตรงนี้จะเป็นเกาะสำคัญในการที่จะป้องกันความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตได
0: ้
20: ผมว่าปัญญาสี่พอเพียงนี่แหละครับผมอยากให้ทุกคนได้น้อมนำกลับมาเป็นหลักคิดนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองให้ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้อยที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีหลักคิดที่เป็นสิทธิพอเพียงเนี่ยจะทำให้เรื่องของการประกอบอาชีพนะครับมีความมั่นคงแล้วก็พ้นจากหนี้สินนะครับจากการประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัดวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
20: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
21: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
22: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวาดประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีรวม 7,000ได้แก่พันขาวดอกมะลิ105พันกอขอ6พันกอขอ79พันกอขอ85พันกอขอ99พันกอขอ109และพันกอขอ26รวมทั้งสิ้น 2,800 กิโลกรัมเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลต่อไป
21: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
23: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
24: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
23: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
24: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เรียนแบบเสียงและใบหน้าได้เหมือนจริงก่อคดีอาชญากรรมออนไลน์พร้อมแนะวิธีจับสังเกตภัยใกล้ตัวที่ควรรู้ป้องกันการถูกหลอกลวงติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
25: ข้อข่าวเล่าประเด็น
26: ในโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่คนยุคใหม่ต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่มิจฉาชีพเห็นโอกาสจากความชาญฉลาดของ AI มาเพิ่มความแยบยลหลอกลวงให้แนบเนียนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเรียนแบบใบหน้าหรือ Deepfake และการเรียนเสียงหรือ Voice Cloning เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คดีอาชญากรรมออนไลน์ที่พบในขณะนี้จึงเป็นคดีลักษณะของการถูกหลอกโดยการเลียนแบบเสียงเป็นบุตรล้านหลอกให้ผู้สูงอายุโอนเงินคดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกจ้างงานหลอกทำบุญซึ่งทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพเสียงและวิดีโอจนแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอมตัวอย่างคดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่นกรณีมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำที่ถูกนำวิดีโอการแถลงข่าวไปตัดต่อดัดแปลงโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยยิงโฆษณาให้เกิดการเข้าถึงจำนวนมากรวมถึงกรณีของนายทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยูทูบเบอร์และนักร้องหมอลำชื่อดังถูกมิจฉาชีพนำเสียงไปตัดต่อแอบอ้างโฆษณาชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือแม้แต่ในต่างประเทศจากกรณีเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทข้ามชาติในฮ่องกงถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า900ล้านบาทให้มิจฉาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกสวมรอยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการประชุมวิดีโอคอลพลตำรวจตีภากฤตกฤษยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจสอบสวนกลาง CIB กล่าวว่าการปลอมภาพคลิปด้วยดีเฟกจะได้ภาพที่คมชัดสูงและท่าทางเสมือนจริงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเปลี่ยนน้ำเสียงจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อประโยชน์บางอย่างหรือหลอกลวงให้โอนเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลเศรษฐกิจและสังคม
2: ดีเฟกเนี่ยนะครับจะถูกนำไปแอบอ้างแอบอ้างว่าเป็นคนนี้คนนี้นะครับแล้วเปิดกล้องมาก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่คุยจริงๆคือที่ต่างประเทศอะเขาก็มีแล้วนะ CFO ที่โอนเงินไปให้โดยเขาได้รับข้อความมาอันนึงเป็นข้อความในเมลนะครับบอกว่าจะมีการประชุมด่วนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ CFO คนนี้ก็เข้าประชุมพอเข้าไปปุ๊บเสร็จก็มีหน้าเจ้านายจริงๆแล้วก็มีบอร์ดคณะกรรมการบริหารอยู่ในนั้นครบในมติที่ประชุมเขาก็บอกว่าให้โอนเงินไปให้บัญชีนี้เขาก็มีอำนาจในการที่จะโอนเงินไปเขาก็เลยโอนเงินไปให้สุดท้ายพอมารู้ทีหลังว่าพวกนั้นเป็นเมลปลอมคือการตกวานมันวิเคราะห์มาละว่า CEO คือใครกรรมการเป็นใครบทการพูดแบบนี้คือแบบไหนบ้างมันก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้
26: หากใครไม่อยากถูกหลอกขอให้จำลักษณะของการใช้ AI จากตำรวจสอบสวนกลางที่แนะนำจุดสังเกตเสียง AI กับเสียงมนุษย์จากจังหวะการเว้นวรรคคำพูดที่เห็นได้ชัดคือเสียงพูด AI จะไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่มีจังหวะหยุดไม่มีเว้นวรรคจังหวะหายใจและพูดประโยคยาวน้ำเสียงราบเรียบไม่มีการเน้นน้ำหนักเสียงหรือความสำคัญของคำออกคำพูดบางคำไม่ชัดเจนเช่นคำว่าโล่งอก AI จะออกเสียงว่าโล่งงอกออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำไม่สังเกตการขยับริมฝีปากคนในคลิปจะไม่สอดคล้องดูไม่เป็นธรรมชาติใบหน้ามีลักษณะผิดสัดส่วนธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อก้มเงยหรือหันซ้ายขวาสีผิวเข้มหรืออ่อนเป็นหย่อมๆแสงและเงาบริเวณผิวไม่สอดคล้องต่อการเคลื่อนไหวและกระพริบตาถี่เกินไปหรือน้อยเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงมาชโยรายงาน

0: ตือนภัยใกล้ตัวดื่มน้ำด่างทุกวันอาจเกิดไตวายได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการดื่มน้ำด่างทุกวันไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้คนที่มีสุขภาพปกติเกิดภาวะไตวายแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตอยู่เดิมการดื่มน้ำด่างอาจเป็นอันตรายทำให้ไตทำงานแย่ลงและอาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่ www.rathwithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชนแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียนด้วยการนำสินค้าและบริการทางการศึกษากว่า 1,000 รายการจำหน่ายในราคาพิเศษติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจึงกลายเป็นภาระที่ผู้ปกครองต้องแบกรับท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงกรมการค้าภายในจึงร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ Back to School 2026เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน49รายจัดโครงการ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดเทอมโดยนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากว่า 1,000 รายการมาลดราคาสูงสุดถึง86%ครอบคลุมทั้งชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนผลิตภัณฑ์นมและสินค้าไอทีโดยจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านธงฟ้าและแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Lazada และ Shopeeระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้กว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในโรงเรียนที่มีความจำเป็นและพื้นที่ขาดแคลนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
3: ภาระค่าครองชีพตอนนี้ก็เป็นภาระที่ทุกคนต้องแบกรับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยกรมการค้าภายในได้เชิญพันธมิตร49รายตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับในการที่จะช่วยลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 86% มีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการคือเริ่มตั้งแต่30เมษายนไปถึงวันที่31พฤษภาคมและเชื่อว่าเราจะสามารถลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท
2: ด้านนายอานนท์จิตมีสินกรรมการผู้จัดการบริษัทน้อมจิตแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดหนึ่งในพันธมิตรภาคเอกชนเปิดเผยว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตชุดนักเรียนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 โดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์พลาสติกกระดุมและได้ซึ่งมีต้นทุนเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตรึงราคาชุดนักเรียนตลอดปีการศึกษา2569เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในปีนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นสต็อกจากปีก่อน
4: ของน้องจิตนะครับยืนยันว่าจนถึงกระทั่งเปิดเทอมนี้ครับใช้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าต้นทุนเริ่มขยับขึ้นมา 5-10% แล้วเพราะว่าถูกตั้งต้นมาจากน้ำมันโพลีเอสเตอร์พลาสติกเนี่ยฮะก็คือพวกรายการผ้าก็เริ่มขึ้นนะครับกระดุมได้แล้วก็ค่าขนส่งเริ่มขยับแล้วสต็อกเนี่ยจริงๆเราผลิตตลอดทั้งปีนะครับงั้นแสดงว่าเราผลิตคงที่เราใช้สต็อกสินค้าไอ้วัตถุดิบเนี่ยเราใช้คงที่อยู่ตึงราคาจนถึงเปิดเทอมนี้เปิดเทอม2ด้วยครับ
2: โครงการ Back to School 2026สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดด้วยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้เรียนทุกคนปุริมปัสสภาภาครายงาน
5: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
6: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
5: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205 6 คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
9: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาผ่านพิธี

ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยิงชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้พระนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชโองรสิทธิ์มาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถ่หวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจะพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาณาที่ประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราพิธีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทาง

0: สนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่จึงมีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มน้าวไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไป ขั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่ง ึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอีสวนหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญา ยิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคคณีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคคณีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคะน้าใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนางภัทรสันติทรัพย์ส่งสุข โดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชกาลในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายของพญาแรกนาตั้งแต่ช่วง 7:30 นาทีในการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหาหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพระนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสำหรับปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้น ลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยพรคาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยพรจุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าหล่อมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนการพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยพรที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีเพื่อชมคนจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้าย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จราชดำเนินตามราชพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล็งที่เรียบร้อยครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: ริ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกลองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่แต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และนำด้วยคู่เคียงทั้งด้านละ4นะพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขณะนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอดนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบพระราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีที่มีความสำคัญสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคแล้วก็ธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอีศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจจยาธิษฐานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจจยาธิษฐานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหนหลวงบูชาพระฤกษ์โหนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งระทึกตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยี่ยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพนังคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันรายไถหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้ง2ด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้ง2ด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม ฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41ซมมีความสูง50ซมและเสาธงยาว72ซมครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง เป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิจสนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดู ถูกกำหนดโดยหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับขบวนอิสรยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินพี่ไดหวานเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัด3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของใส่เครื่องดุริยางค์และจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีจะได้กลับยังโรงพิธีพราหมณ์

0: นนทิถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: จะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบวชก็เป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมายังพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์เวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเพื่อผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกลบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อได้ถ่ายกรบแต่พร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ยาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามาอย่างบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโค

0: กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสี่ยงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจนปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกการลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งเพลียผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกลบนะครับซึ่งเจ๋เช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งกระดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างชิดตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพนังคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคบของใส่เครื่องสุริยางแล้วถ่ายกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์กับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180และพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแลกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียงพญาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงปรีพาสในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปรีพาสบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับเรียนด้านต้นของ แลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับก็ในส่วนของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: กิจเจต
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
0: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแรกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคขณะนี้ผลหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียงพระโคแล้วผลหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ครับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพระอาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพระอาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลถึงคำพยากรณ์ครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเลียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัชกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุธจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อย จังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทธรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
0: ่ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอภัยสุทธิสังได้กล่าวบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ขณะนี้กระบวนอิสระยศของพระยาแรกนาก็จะได้ยาตรากระบวนจากหน้าหอคาที่ประทับกลับมาที่ได้แห่เป็นกระบวนอิสระยศนะครับมาดังพระธงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่กระบวนเสด็จจากที่หน้าพระพันธ์ประทับแล้วพญาแรกนาจะได้กลับถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนลงสูงจิตตาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพระลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรกนาและกระบวนอิสระยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพญาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสระยศออกจากหน้าพระพราที่ประทับและได้ขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าว ื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณศูนย์จิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางกันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่จะได้เห็นการราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พระยาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระพลาที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งณที่นั้นพระยาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: ละเกณฑ์นะครับและในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพลพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากที่คุณพิญโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆครับบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ ตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ทางนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของราชอาณาจักรไทยมุ่งหมายบำรุงขวัญแก่เกษตรกรของชาติเมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูการเพาะปลูกทุกปีนับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันโดยจะทำเป็น2พระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดเรียกว่าปุพพพันธุ์ปรณชาติและข้าวพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆพันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาและพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางราชการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในแต่ละปีและตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วย

จรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหว่านแล้วเสร็จพราหมณ์เสี่ยงของกินเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในแต่ละปีเพื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรตราบนานเท่านาน

0: เวียนมาถึงคนไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณนั่นคือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยและเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เข้ากับพิธีพราหมณ์จึงเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีประกอบด้วยสองส่วนคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นวันแรกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานจัดวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงสำคัญคือการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาขวัญด้วยการเลือกผ้านุ่ง3ขนาดคือ4คืบ5คืบและ6คืบเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลน้ำท่าและเศรษฐกิจของบ้านเมืองพระราชพิธีอันเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรไทยเป็นพลังแห่งความหวังที่ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานอย่างเนื่องแน่นท่ามกลาง

0: สมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
1: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้รถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
2: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
6: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
7: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
6: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: ฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

0: ู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
1: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุขสายแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันในวันหยุดนะคะ13พฤษภาคมตรงกับวันพฤชมงคลค่ะการจัดงานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพ.ศ.2569นะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในราวเดือน6ตามประเพณีอันเหมาะสมเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็บำรุงขวัญแก่พี่น้องเกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็พิธีก็ได้เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำมาฝากกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะมาติดตามในส่วนของวันนี้กันนะคะสำหรับวันพฤชมงคล2569พระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่ง6คืบพระโคคินย่าเหล้าถั่วน้ำย่าคำพยากรณ์ก็คือธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยนะคะของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานมาอย่างยาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศและเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนความเชื่อเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรไทยค่ะสำหรับพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้นายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งปีนี้นะคะพระยาแรกนาได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศโดยเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง 6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นอกจากนี้นะคะพราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคค่ะซึ่งในปีนี้พระโคได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าคำพยากรณ์คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะนี่คือคำพยากรณ์ค่ะคำทำนายคำพยากรณ์นะคะทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ใช้ประกอบพระราชพิธีนะคะเพื่อนำไปเป็นมิ่งขวัญและก็สิริมงคลสำหรับฤดูการเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกด้วยค่ะและคุณผู้ชมผู้ฟังคะสำหรับวันนี้13พฤษภาคมนะคะยังเป็นวันเกษตรกรด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ปลาดเกษตรสถาบันเกษตรกรและก็สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นต้นแบบในการนำนวัตกรรมแล้วก็ภูมิปัญญามาปรับใช้พร้อมทั้งฝากถึงเกษตรกรให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั่นเองค่ะมาดูที่นราธิวาสกันบ้างนะคะที่จังหวัดนราธิวาสรวมพลังสกัดไฟป่าพลุบาเจาะเจ้าหน้าที่เร่งดูแลพื้นที่แล้วก็ประชาชนรอบจุดเกิดเหตุค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะเปิดเผยว่าได้รับรายงานสรุปสถานการณ์เหตุไฟป่าพลุบาเจาะนะคะพลุบาเจาะพื้นที่บ้านตะลุมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยะนะคะโดยอำเภอยี่งอมีการรายงานข้อมูลในวันที่12พฤษภาคม2519พบไฟไหม้พื้นที่ป่าแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันรวม3แปลงได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่ขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งควบคุมไฟอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตแล้วก็เขต12สงขลารวม3เครื่องเพื่อสูบน้ำสร้างความชุ่มชื้นใต้พื้นดินพร้อมใช้รถดับเพลิงแล้วก็รถบรรทุกน้ำ14คันค่ะรวมทั้งเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามอีก7เครื่องเข้าฉีดน้ำสกัดการลุกลามของไฟในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนอกจากนี้แล้วนะคะยังใช้รถแบ็คโฮขุดคูส่งน้ำใช้โดรนบินสำรวจหาจุดต้นเพลิงแล้วก็จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่รวมกว่า250คนร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันพบกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเล็กน้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอยะก็ได้มีการลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศนะคะก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของไฟไหม้นะคะป่าพลุบาเจาะนั่นเองค่ะไฟป่านะคะเป็นไฟป่าที่พลุบาเจาะนะคะพื้นที่ของบ้านตะลุมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยะนะคะเหตุไฟป่าพลุบาเจาะที่จังหวัดนราธิวาสส่งกำลังใจด้วยนะคะมากันที่กรมประชาสัมพันธ์กันบ้างอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะชูวิสัยทัศน์ย้ำจุดยืนสื่อต้องน่าเชื่อถือในยุค AI ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมัลดีฟนะคะเมื่อวานค่ะ12พฤษภาคม2569การประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21บนหมู่เกาะมัลดีฟได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกก็มีการกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ณสาธารณรัฐมัลดีฟนะคะจัดขึ้นระหว่าง 11-14 พฤษภาคม2569ภายใต้หัวข้อโดย ไปใต้หัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะคะโดยมีทางด้านของผู้แทนระดับรัฐมนตรีนะคะผู้บริหารองค์กรสื่อแล้วก็มีผู้กำหนดนโยบายจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมอย่างคับคั่งค่ะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวว่าการประชุมในปีนี้จะเป็นแผนที่นำทางสำหรับอนาคตร่วมกันการเปลี่ยนผ่านจากรากฐานดั้งเดิมสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแม้เครื่องมือจะเปลี่ยนไปแต่พันธกิจหลักของสื่อสารมวลชนในการรับใช้ประโยชน์สาธารณะยังเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมการรายงานข่าวที่แม่นยำจะเป็นความหวังของประชาชนซึ่งในฐานะประธาน AIBDGC ก็จะขอมุ่งมั่นทำให้ความร่วมมือแปลเปลี่ยนไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับสมาชิกของ AIBD ค่ะในการประชุมสุดยอดสื่อนะคะแห่งเอเชียครั้งที่21ครั้งนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้พบปะแล้วก็หารือกับผู้บริหารสื่อในเอเชียแปซิฟิกและผู้นำองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเลขาธิการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีในส่วนของสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้โดยมีการแลกเปลี่ยนทัศนะหาช่องทางความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนเชื่อมโยงประชาชนสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงยืนยันว่าจะทำหน้าที่ประธาน AIBDGC เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอุตสาหกรรมสื่อที่ปรับตัวเข้ากับยุคกับโลกยุคใหม่นะคะเข้าถึงทุกกลุ่มคนทุกกลุ่มแล้วก็ไม่ทิ้งสมาชิกใดไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะสำหรับสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD นั้นประกอบไปด้วยสมาชิก87ขออภัยค่ะสมาชิกจำนวน87องค์กรจาก42ประเทศซึ่งการที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของ AIBD ก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสารมวลชนการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศในระดับภูมิภาคมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพังงานแล้วก็ภูเก็ตในวันนี้เร่งปราบนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนเทาแย่งอาชีพคนไทยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการในส่วนของการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะย้ำชัดว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศแล้วก็ไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือว่าสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก่อนการประชุมครม.นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมสั่งการปปง.ตรวจในส่วนของเส้นทางตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปราบปรามนอมินีเกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีมีการแถลงผลในส่วนของการปราบยาเสพติดนะคะเป็นการแถลงผลงานปราบยาเสพติดจับกว่า 1.8 แสนคดียึดยาบ้า915ล้านเม็ดย้ำรัฐบาลเอาจริงต้องชนะยาเสพติดให้ได้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วง 14:50 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของตำรวจห่วงวันที่1ตุลาคม68ถึง11พฤษภาคม69ณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 183,979 คดีพร้อมของกลางจำนวนมากนะคะซึ่งก็ได้แก่ยาบ้านะคะแล้วก็ไอซ์นะคะเคตามีนเฮโรอีนแล้วก็ยาอีรวมทั้งมีการยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบมูลค่า7,143 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและก็มุ่งมั่นต่อการชนะยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประชาชนแล้วก็สังคมไทยยืนยันพร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติค่ะแล้วก็ในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับสอทชุดใหม่ด้วยนะคะในการเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยหนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการหารือร่วมกับทางคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2571เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยสอทนะคะได้นำเสนอแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยค่ะอาทิการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในไทยสนับสนุน SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมแหล่งเงินทุนและก็ตลาดใหม่ๆการปฏิรูปกฎหมายเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสมดุลเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถที่จะแข่งขันได้ในระยะยาวยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและก็รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยนั้นสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคงสมดุลและก็ยั่งยืนในระยะยาวค่ะอีกหนึ่งเรื่องและการสำหรับในช่วงนี้นะคะอนุมัติ452ล้านบาทเยียวยากำลังพลมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวผู้เสียสละจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนของไทยมาเลเซียนั่นเองนะคะครม.เมื่อวานค่ะอนุมัติงบกลางปี2519นะคะให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือรวมวงเงินนะคะอยู่ที่452ล้าน350,000บาทเพื่อบรรเทาแล้วก็เยียวยากำลังพลจำนวน91รายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้ได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะครับหรือว่า UC Hero ค่ะสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์อื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนะคะรัฐบาลก็ตระหนักดีว่ากำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนก็คือผู้เสียสละอย่างสูงสุดการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงไม่ใช่เพียงสวัสดิการแต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐเพื่อส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ข้างหลังนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรถพุ่มพวงค่ะนายกรัฐมนตรีปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพกระจายรายได้กระจายสินค้าค่ะเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนพร้อมระบุว่าสินค้าภายใต้โครงการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดขอให้ประชาชนมั่นใจและสามารถเลือกซื้อได้อย่างเต็มที่โครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายน2569เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันนะคะจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและอำเภอ946จุดและร้านค้าชุมชน129ร้านตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแบ่งตามประเภทรถ สูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดพร้อมติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้วยค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
5: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร่อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อม

่วงข่าวใต้รายวัน10:42 น.เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนตำรวจสภ.กะรนรับมอบตัวผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอม4คดีรวดนะคะพื้นที่ความเสียหายรวมอยู่ที่กว่า10 ไร่ค่ะกว่า10ไร่ด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะที่สถานีตำรวจภูธรกะรนค่ะนายปริญธรนะคะอายุ51 ปีก็ได้เข้าเดินทางมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งสิ้น4คดีการเข้ามอบตัวครั้งนี้สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมอย่างต่อเนื่องโดยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมด้วยนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คณะซึ่งได้ร่วมติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดโดยมีพันตำรวจเอกภักยศธนงศักดิ์ค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมอำนวยการแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กะรนสำหรับรายละเอียดนะคะสำหรับรายละเอียดในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนทั้ง4คดีก็ประกอบไปด้วยคดีที่224/2569พื้นที่บุกรุก9ไร่3งาน40ตารางวาคดีที่227/2569บุกรุกพื้นที่ที่บุกรุก50ตารางวาค่ะคดีที่3นะคะคดีที่228/2569พื้นที่บุกรุก1งาน4ตารางวาคดีที่4คดีที่229/2569พื้นที่บุกรุก82ตารางวานะคะนี่คือ4คดีที่บุกรุกนะคะด้านของว่าที่พันตำรวจเอกปัตตพีศรีชายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะรนก็เปิดเผยค่ะว่าภายหลังรับมอบตัวพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาสอบปากคำและพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการด้วยความรัดกุมโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมรวมทั้งประสานข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปค่ะจากพังงาต่อกันที่จากภูเก็ตขออภัยค่ะจากภูเก็ตต่อมาที่พังงานะคะจังหวัดพังงามีการเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมยกระดับเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่เมื่อวานนี้ด้านของนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมและยกระดับขยายผลนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519จังหวัดพังงาณห้องประชุมปันหยีโรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงาโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนด้วยกันค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2นะคะก็คือพ.ศ. 2566ถึง2570จังหวัดพังงาและโครงการส่งเสริมและโครงการเสริมหนุนกลไกศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพังงาปีงบประมาณ2569นะคะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานเชื่อมโยงและการประชุมปรึกษาหารือตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมระหว่างหน่วยงานองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งพร้อมยกระดับศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างเครือข่ายคุณธรรมและขยายผลสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะแล้วก็ที่พังงามีการชวนเที่ยวชวนชิมของอร่อยเมืองพังงานะคะในงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงารวมเมนูซีฟู้ดสดๆอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายท่ามกลางบรรยากาศสวย
ของเมืองพังงาระหว่าง 21-23 พฤษภาคม2519นี้นะคะณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ช็อปของดีของฝากและสินค้าท้องถิ่นสนุกกับดนตรีสดและศิลปินชื่อดังตลอดงานนะคะมากันที่กระบี่กันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ตั้งทีมทบทวนแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยช่วงฤดูฝนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงนามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ที่10/2569แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสร้างความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569ที่กำลังจะมาถึงค่ะที่ระนองนะคะโรงพยาบาลระนองเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญใหญ่ครั้งนี้ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองนะคะในวันที่9สิงหาคม2569ช่องทางการร่วมทำบุญบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีนะคะเลขบัญชี 806-0-7937-21 ค่ะชื่อบัญชีโครงการจัดหาทุนจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองนะคะหรือว่าจะสามารถที่จะสแกนเข้าระบบ e-donation ผ่าน QR code ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูได้ที่เพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองสำหรับ QR code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายการเงินค่ะ077812630-3ต่อ5050ต่อ5051นะคะ077812630-3ค่ะต่อ5050แล้วก็ต่อ5051นะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้กันได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดประปะสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์กันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

ำหรับวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะในวันนี้เพื่อที่จะติดตามการจับกลุ่มการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมและกล่าวมอบนโยบายข้าราชการผู้ปะผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะสามารถติดตามรับชมสดได้ทางเพจปจส.จังหวัดภูเก็ตกันได้นะคะในช่วง 17:00 นถึง 17:45 นนะคะกับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีการวันนี้นะคะนอกจากจะมีการพบปะกับในส่วนของผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่แล้วนะคะพร้อมกับมีการติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามในส่วนของเพจ Facebook กันนะคะในส่วนของปจส.จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วแล้วก็พรุ่งนี้พบกับน้องดิววสุรัตน์สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัด
9: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทางนี้การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกผู้ประกอบการ

0: รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วมภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสของฝรั่งเศสและอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายริชาร์ดมาร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนกว่า40ประเทศซึ่งนำโดยฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารสำหรับภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยระบุว่าออสเตรเลียจะส่งเครื่องบินตรวจการ E7A Red Tail ซึ่งประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่แล้วสำหรับภารกิจช่วยป้องกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวนายมาร์สกล่าวเพิ่มเติมว่าออสเตรเลียพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจทางทหารพหุภาคีที่มีความเป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการทูตและการลดความตึงเครียดลงน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ

0: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นกงจักรนั่นแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดับันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันอังคารนะประธานโทษค่ะวันพุธนะพุธที่13นะคะพฤษภาคม2569ค่ะเราก็เจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็ตรงกับวันหยุดนะคุณผู้ฟังนะคะวันหยุดซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะหยุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของสวทพงาของเรานะคะก็ยังคงดำเนินการรวมไปถึงนำข้อมูลข่าวสารนะคะนำมาอัปเดตให้ผู้ฟังในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยนะที่ร่วมรับสัญญาณกระข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการอัปเดตกันต้องมีการติดตามกันนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะจะมีการลงพื้นที่นะที่บริเวณอำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะพะงันนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาตินะในพื้นที่ค่ะก็จะมีการประชุมกันนะที่บริเวณศาลาประชาคมนะคะอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีการไลฟ์นะคะทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตั้งแต่เวลา 12:40 นเป็นต้นไปนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะนำภาพบรรยากาศแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆในส่วนของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรนะคุณผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะก็ตรงกับวันพืชมงคลนะคะเป็นวันหยุดนะก็มีการดำเนินการนะคะในส่วนของการทำพิธีในช่วงเช้านะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะเขาก็มีการสำรวจนะคะก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะก็ปรากฏว่าปีนี้ค่ะพระโคกินถั่วนะคะน้ำหญ้าเหล้านะคะน้ำท่าจะบริบูรณ์ค่ะค้าขายเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะคะผู้ฟังนะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการถ่ายทอดนะคะพิธีที่มีความสำคัญพระราชพิธีมงคลจรดพระหนังคันแรกนาขวัญประจำปี2569ในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะมากันที่ประเด็นข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะเดี๋ยวน้องฮามาดูกันก่อนว่าในวันนี้มีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะกับการที่อีกหนึ่งภารกิจในช่วงของสายๆวันนี้นะประมาณเที่ยงนะก็จะมีการลงพื้นที่ที่เหมือนน้องฮาได้เกริ่นไปสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันนะคะข้อมูลทั่วไปหรือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารในส่วนของรัฐบาลเองนะคะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีความสำคัญนะเพราะว่าหลากหลายภาคส่วนในช่วงนี้เนี่ยก็กระแสการตอบรับในเรื่องของรถพุ่งพวงค่ะถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์นะในยุคของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้มีการคิงออฟนะรถพุ่งพวงไทยช่วยไทยกระทรวงพาณิชย์ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะส่งสินค้าราคาถูกเข้าทุกคนไทยพื้นที่นะคะสามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเลือกซื้อได้อย่างตอบโจทย์นะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮามีประเด็นนี้นำมาพูดคุยกันนะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะคะกับทางด้านของใครที่รอในส่วนของการชมบอลโลกนะคะซึ่งเขาก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลเองมีการแจ้งชัดว่าครม.ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกค่ะระบุว่าเพียงการรับทราบแล้วก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นยืนยันนะคะว่าไม่มีการใช้งบกลางรวมไปถึงไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% ซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่ากรณีที่มีกระแสข่าวนะว่าครม.มีการอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกวันนี้ค่ะครม.ก็ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆทั้งสิ้นโดยมีมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบแล้วก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อที่จะดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นซึ่งรูปแบบของแนวทางนะคะผู้ฟังรูปแบบของการดำเนินการของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีอยู่แล้วแต่
แต่ยังไม่ลงรายละเอียดในขณะนี้โดยหากข้อได้ข้อสรุปหรือว่าข้อชัดเจนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะส่วนวันนี้เพียงแค่ขอข้อมูลเท่านั้นก่อนแล้วก็มีอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องของการประสานงานซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะมีแนวทางหรือการประสานงานที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้รับชมฟุตบอลโลกโดยไม่กระทบงบประมาณของรัฐค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขร่วมกันนะและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะสบายใจได้นะคะว่าเมื่อมีกระบวนการทั้งหมดสิ้นสุดลงจะมีการชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นเองนะก็เป็นการที่มีการประชุมเกาะน้ำผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันจะมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องฮาก็ยังคงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารอีกหลากหลายเรื่องราวกับทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มีการชูวิสัยทัศน์ย้ำจุดยืนสื่อต้องน่าเชื่อถือในยุค AI ค่ะในพิธีการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องฮามีประเด็นเรื่องนี้บวกกับอีกหลากหลายบทหลากหลายข้อมูลข่าวสารนะที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะฟังผลงานเพลงสามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้นะในช่วงวันหยุดแบบนี้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076 460 511ค่ะ

ินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกันนะในเรื่องของครม.ค่ะได้มีการอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ค่ะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยเขาได้มีการมีมติอนุมัตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายนะคะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะอนุมัติงบกลางนะคะจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเป็นในส่วนของการตามโครงการนะคะผู้ฟังนะก็เป็นในส่วนของการที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงรัฐทานสังคมให้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะและอีกงบกลางหนึ่งนะจำนวน452ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร่างกายจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะชายแดนไทยกัมพูชานะจำนวน91นายอีกทั้งทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมีมตินะคะเห็นชอบให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารนี่แหละค่ะที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายค่ะได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเท่านะคะเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพราะว่ากำลังพลนะคะคือผู้ที่เสียสละเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติค่ะผู้ฝากอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่มีการประชุมแล้วก็อนุมัติไปที่เรียบร้อยแล้วนะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความสำคัญนะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะได้มีการเตือนค่ะว่าประเทศไทยอาจจะมีฝนตกหนักหนักมากเลยในช่วงของวันพรุ่งนี้วันที่14ถึง18พฤษภาคมค่ะโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันก็ออกหนังสือฉบับที่1ระบุนะคะว่าช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างนะคะจะเคลื่อนขึ้นมาปกคลุมบริเวณตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงของวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้นะคะทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณขอให้ชาวเรือนะในบริเวณดังกล่าวค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่ในส่วนของเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยนะคะก็เตือนไว้นะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะตกตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้านะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะเริ่มตั้งแต่วันที่14ยาวไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะก็เตือนกันด้วยนะในช่วงนี้

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟัง 11:47 นกันแล้วนะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงา นะในช่วงนี้นะคะก็เป็นในช่วงของช่วงทุเรียนสาริกานะคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการแถลงข่าวนะคะในเรื่องของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะคะในส่วนของเปิดฤดูการผลไม้นะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะมาสัมผัสมาลิ้มลองรสชาติของทุเรียนสาริกานะคะถึงมีสวนทั้งสิ้น34สวนทั่วจังหวัดนะคะก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นกันด้วยค่ะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะก็ได้เป็นประธานการแถลงข่าวนะคะในส่วนของมีนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวมไปถึงนางสาวกัลยารัตน์เพชรอาวุธค่ะพาณิชย์จังหวัดพังงา นะก็เป็นการรวมกันแถลงข่าวนะคะบ่งบอกถึงการยกระดับเกษตรกรให้เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวและการบริการค่ะโดยที่ใช้จุดเด่นของทุเรียนสาริกาแล้วก็มังคุดที่พังงาซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะคะที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมที่จะผลักดันให้พังงาเป็นเมืองบริการคุณภาพที่จะสร้างรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะควบคู่ไปกับการตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในปี2569นะคะในส่วนของเมื่อวานเนี่ยน้องอาก็ได้ไปด้วยนะไปลิ้มลองรสชาติบอกได้เลยว่าหวานฉ่ำละมุนมากนะผู้ฟังก็ไปสัมผัสกันได้นะคะที่ส่วนนะคะที่เขาได้แจกพิกัดนะตามเพจของทททสำนักงานพังงานะเขาก็เป็นการปักหมุดนะคะตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะก็ชวนมาสัมผัสรสชาติอร่อยของทุเรียนสาริกาแล้วก็มังคุดที่พังงานในสวนผลไม้ทั้ง34สวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็ไปติดตามกันได้นะเขาจะมีพิกัดเลยนะคะว่าเป็นสวนไหนกันบ้างนะคะที่จะมีผลผลิตแล้วก็กินแบบเรียกว่ากินแบบธรรมชาติจริงๆได้มาจากสวนจริงๆนะคุณผู้ฟังก็ไปติดตามกันได้ที่เพจของททสำนักงานพังงานะก็จะมีการปักหมุดนะคะในส่วนของทุเรียนสาริกาตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569นะเมื่อวานก็น้องหาซื้อไปเนี่ยเขาขายในกิโลกรัมนะคะเป็นลูกนะโลละ250บาทก็ลูกใหญ่นะคะคุณผู้ฟังนะคุ้มค่ากับการที่ปีหนึ่งได้จิ่ม1ปีละครั้งนะผู้ฟังนะก็ไปกันได้นะกับอีกหนึ่งประเด็นนะสำหรับการเตรียมความพร้อมค่ะในพื้นที่ของเขาหลักนะเตรียมรับมือฤดูฝนนะคะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะนำโดยท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่านะคะแล้วก็จะมีทางด้านของรองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักนะคะลงพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่านะคะเพื่อที่จะมาตรวจสอบและเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาน้ำที่ระบายไม่ทันส่งผลกระทบต่อการจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงแรมร้านค้าแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่จากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าก็จะมีในส่วนของวัชพืชหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะและตะกอนดินสะสมในร่องระบายน้ำทำให้การระบายน้ำเนี่ยไม่คล่องตัวเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขแล้วก็การขุดลอกคูระบายน้ำกำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะเร่งดำเนินการก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแล้วก็การท่องเที่ยวต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับอีกหนึ่งประเด็นในช่วงของเดือนนี้ค่ะผู้ฟังก็จะมีการที่เตรียมจัดงานสมโภชนะคะศาลหลักเมืองพังงา นะที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดงาน9วัน9คืนนะคะของการจัดงานซึ่งในส่วนของวันที่23นะคะ23พฤษภาคมก็จะมีการเดินขบวนนะคะโดยนางรำจากทั้ง8อำเภอกว่า2017ชีวิต
นะคะการรำวงนะคะการรำวงสรวงนะคะหรือว่าการแสดงมหรสพการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างสีสันให้จังหวัดพังงาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้ฟังก็จัดใหญ่จัดเต็มนะคะมีนางรำทั้ง8อำเภอกันเลยทีเดียวนะ2017ชีวิตนะคะที่จะมาเดินขบวนกันนะคะในส่วนของวันที่23พฤษภาคมค่ะแต่งานก็จะมี9วัน9คืนนะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤษภาคม2569นี้ค่ะผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์กันนะสำหรับงานบริเวณงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงานะคะที่จัดใหญ่ทุกปีนะคะปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันค่ะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟัง 11:53 นาทีกันแล้วนะเดี๋ยวน้องอาทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะชื่อผลงานเพลงเป็นของผลงานเพลงไหนเอ่ยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรมาได้นะแต่ดูเวลาแล้วน่าจะไม่ทันนะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นยาวไปจนถึง 12:00 นค่ะทางสวทพังงา FM 100MHz ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายค่ะแล้วก็ต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านให้กับประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนคัดค้านการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกมลวรรณและทัศพรผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ITF Women's World Tennis Tour ที่จังหวัดนครปฐมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนอกจากนี้ยังมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศและประชาชนจำนวนมากร่วมชมพระราชพิธีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลคำพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้านุ่งพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
1: พญาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เฝ้าชมพระราชพิธีบริเวณมณฑลท้องสนามหลวงเข้าเก็บเมล็ดพันธุ์ภายในมณฑลพระราชพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่าน

0: มป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องของการป้องกันกรมโยธาธิการในเรื่องของการจัดทางน้ำเราก็ทำงานบูรณาการอย่างเต็มที่ถอดบทเรียนจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นทีนี้เราก็มันมีการคาดการณ์ว่ามันจะมีภาวะภัยแล้งเราก็ต้องเตรียมตัวในการจัดหาแหล่งน้ำกักตุนน้ำที่มากที่สุด
1: ขณะที่นายวุฒิศักดิ์งามประยูรประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเล่าให้ฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมรับชมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครั้งแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงโดยตั้งใจว่าในวันนี้จะมาเก็บข้าวทรงปลูกกลับไปเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับนางนวพรละอองศรีเกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ดเล่าว่ามาร่วมงานพระราชพิธีเป็นครั้งที่3แล้วโดยตั้งใจว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ได้รับในวันนี้ไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะขณะนี้เป็นช่วงเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกแล้วด้านนายปราโมทเดชโฮมประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและจะกลับไปพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
2: แล้วปีนี้นี่เพิ่งจะเริ่มทำนาด้วยแล้วแต่บางคนถ้ามีรถไถว่าเอาหวานพอดีจังหวะของพี่ได้เมื่อวานแฟนพี่กลับไปก็ไปหวานข้าววันนี้ที่ร้อยเขาบอกรถว่างวันนี้จังหวะมันก็รีบกลับบ้านที่บ้านเป็นไรไปหวานด้วย
3: ครับเป็นครั้งแรกครับครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราก็เป็นการแก้ไขปัญหาช่วยเกษตรกรครับในพื้นที่ของเรานะครับ
1: ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครั้งแรกนาขวัญมีความสำคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศสะท้อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกที่มีมายาวนานสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะและปฏิบัติพระกรณียกิจระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงรับการตรวจพระอนามัยณโรงพยาบาลศิริราชจากพระอาการปวดบริเวณพระปริสดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่เนื่องด้วยพระชนมายุเจริญถึง99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569เป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่13พฤษภาคม2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเริ่มวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้าน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเดียวกันเช่นโครงการคนละครึ่งพาสโดยในระยะแรกจะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนี้นำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชนทั้งรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านสำหรับจุดจำหน่ายสินค้าในเบื้องต้นจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศรวม 3,800 คันจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอ

0: รวม946จุดและร้านค้าชุมชน129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ได้ไม่สะดวก
1: เราก็พยายามคุมในเรื่องของราคาของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นอย่างยกตัวอย่างโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยค่ะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นหรือว่าสินค้าบริโภคตั้งต้นก็อยู่ในนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสน้ำตาลไข่ข้าวสารนะคะส่วนในเรื่องของร้านค้านะคะก็ขอความร่วมมือค่ะให้ช่วยกันในเมื่อต้นทางเนี่ยราคาไม่ได้สูงขึ้นในแง่ของวัตถุดิบนะคะก็ขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมือระยะกลางและระยะยาวเนี่ยเราดึงเอาสินค้า SME สินค้าชุมชนสินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้ามาในโครงการด้วยจะได้เป็นระยะยาว
0: ทั้งนี้โครงการยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้นหรือสตาร์เตอร์คิตเพื่อทดลองตลาดและช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสามล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและมีป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับสินค้าราคาพิเศษตามเจตนารมณ์ของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
2: บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุม
3: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมารายงาน
2: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญจัดรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระดับชุมชนโดยเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันครอบคลุมทั้งรถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ การทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน25รายมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้กับรถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
6: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวปราณีตเพื่อรับการสนับสนุนทั้งด้านการตลาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐานสากล
7: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569หรือโครงการข้าวปราณีตโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนครบวงจร3ด้านหลักประกอบด้วยการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการอบรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีแปรรูปเช่นเครื่องสีข้าวและเครื่องอบข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญอาทิสำเนาการจดทะเบียนกลุ่มและรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
2: กรมทางหลวงชนบทเปิดเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าถึงร้อยละ40พร้อมเตรียมแผนเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 800,000 ดวงภายในปี2571นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษและจากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง40%นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยพร้อมเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุและฟื้นฟูชุมชนดินแดง
9: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปีนี้การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด120ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2568โดยสามารถฟื้นฟูได้เร็วกว่าแผนพร้อมเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถฟื้นฟูการให้บริการหลังได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี2568ได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 20% พร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือ100ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบเครื่องสำรองไฟรวมถึงศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกและหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคาดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569โดยขณะนี้ฟื้นฟูโครงสร้างอาคารดำเนินการแล้วประมาณ 80% พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเฉพาะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างอาคารและระบบเครื่องสำรองไฟโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับอาคารบริการต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำระบบผลิตน้ำดื่มปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และพัฒนาระบบสื่อสารเชื่อมต่อไฟฟ้าสำรองกับสถานีฐานสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินอกจากนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเดินหน้ายกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ70ความเชี่ยวชาญตั้งศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์ทารกแรกเกิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมนำนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะและการพัฒนาตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการรักษาควบคู่กับแผนขยายบริการโรงพยาบาลหาดใหญ่2บนพื้นที่บ้านไร่ตำบลบ้านพูอำเภอหาดใหญ่ขนาด130ไร่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยในอนาคตธัญวันติระโรสวทสงขลารายงาน
2: ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมไฟอย่างต่อเนื่อง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้รับรายงานสรุปสถานการณ์เหตุไฟไหม้ป่าพุปาเจาะพื้นที่ตำบลตะโลมียอหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอพบไฟไหม้พื้นที่ป่าและสวนปาล์มน้ำมันรวม3แปลงได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่โดยขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งควบคุมไฟอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเขต12สงขลารวม3เครื่องเพื่อสูบน้ำสร้างความชุ่มชื้นใต้ผิวดินพร้อมใช้รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ14คันรวมทั้งเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามอีก7เครื่องเข้าฉีดน้ำสกัดการลุกลามของไฟในพื้นที่เข้าถึงยากนอกจากนี้ยังมีการใช้รถแมคโครขุดคูส่งน้ำใช้โดรนบินสำรวจหาจุดต้นเพลิงและจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่รวมกว่า250คนร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันพบกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเล็กน้อยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอยะได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยอยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
12: นายแพทย์ซุนกิฟลียูโซหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมสุขภาพของผู้แสวงบุญชาวไทยในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์ประจำปี2569ว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้แสวงบุญส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีผู้แสวงบุญเพียง1รายเท่านั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในนครมะดีนะห์ปัจจุบันอาการปลอดภัยและทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับมายังหน่วยแพทย์ไทยเพื่อทำการรักษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายแพทย์ซุนกิฟลียังระบุด้วยว่าปัญหาสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยส่วนใหญ่ที่พบเป็นอาการทั่วไปเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือไอรองลงมาคือโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งโรคผิวหนังโดยทีมแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการพักผ่อนการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการดื่มน้ำให้เพียงพอในขณะเดียวกันหน่วยแพทย์ไทยยังคงเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโรงแรมที่พักของผู้แสวงบุญในนครมักกะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนว่าจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
13: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
14: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความ

0: ไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
1: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่านายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต่างเห็นพ้องว่าไม่ควรปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่นายหลิวเผิงหยูโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกล่าวว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูการสัญจรตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก่อนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะปะทุขึ้นถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว1/5ของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งประเด็นการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเป็นหนึ่งในวาระของการประชุมสุดยอดครั้งนี้นายจูนเจเฮิร์สที่3รักษาการรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วราว 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 940,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและการทดแทนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไปเพื่อให้กำลังพลยังคงประจำการในพื้นที่ปฏิบัติการความเคลื่อนไหวดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขประมาณการ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 810,000 ล้านบาทที่นายเฮิร์สแจ้งต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเป็นงบประมาณที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางนางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างภายในประเทศฝรั่งเศสหลังจากผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางกลับประเทศแล้วทั้งนี้ชาวฝรั่งเศส22คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสฮันตาเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสและกักตัวในโรงพยาบาลแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ตามหญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือสำราญ MV Hondius และมีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นบวกยังคงต้องพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโดยอาการทรุดหนักลงและต้องรักษาด้วยการใช้ปอดเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียรายงานว่ามาเลเซียจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มขึ้นแล้วโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่าในช่วงนี้ระดับความชื้นในอากาศต่ำลงส่งผลให้การก่อตัวของเมฆเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียลดลงทำให้ทั่วประเทศมาเลเซียมีจำนวนวันที่มีฝนตกน้อยลงและวันที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากไม่ควบคุมกิจกรรมการเผาในพื้นที่กลางแจ้งอย่างเข้มงวดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้อาจเกิดหมอกควันไฟป่าในบางพื้นที่และลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิส

0: นิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลิจีนคิงครับเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซมือ420 ITF แรงกิ้งจากอิตาลีได้2เซตรวด6-0และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างแคโรไลน์เดลาเนจากนิวแคลิโดเนียหรืออันชิสาฉันทะนักหวดสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการด้านทัศพรนาคลอนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลิจีนคิงครับมือ593ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะคาเซเนียครูเปนีนามือ1043 ITF แรงกิ้งจากรัสเซีย2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุสเนสโซวามือ359 ITF แรงกิ้งจากรัสเซียต่อไปฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายณสนามคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ประเทศซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไล่ตามตีเสมอทีมชาติเมียนมา U17 2-2โดยในเกมนี้เมียนมาขึ้นนำก่อน2ประตูจากไซมยัตมินในนาทีที่19และ22จากนั้นทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกจากปกรณ์สุทธิประภาในนาทีที่30และประตูตีเสมอจากเดวิดกาแบดในนาทีที่75จากนั้นช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่น U17 เสมอกับเมียนมา U17 ดุเดือด2-2ส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ศึก EFL Championship Playoff รอบรองชนะเลิศนัดที่2นักบุญแดนใต้เซาแฮมป์ตันเปิดรังเซนต์แมรี่เฉือนเอาชนะเดอะโบโรมิดเดิลบโรในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกกับเฮาซิตี้ที่สนามเวมบรีในวันที่23พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมซึ่งแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ครม.ก็ได้รับทราบแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประสานงานร่วมมือกับทางกสทช.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะครับ
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
2: มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของงบกลางใดๆเลยมติมีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดบอลโลกค่ะในทุกๆมิติล่ะค่ะที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดบอลโลกโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราจะได้มีความสุขด้วยกันรูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะ
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้กับนักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำ ตอบรับร่วมแข่งขันมากมายโดยผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th จนถึงวันที่4มิถุนายนนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาว่ายน้ำลีลาระบำใต้น้ำส่งนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีพร้อมตระเวนแข่งขันเก็บประสบการณ์ในยุโรปทั้งอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพว่ายน้ำลีลาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันที่ประเทศอิตาลีชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านโค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในยุโรปครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งและใช้ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทีมโดยหลังจากนี้สมาคมจะติดตามผลงานอีกครั้งในศึก Asian Age Group Championship 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานใน Asian Game ให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงการกีฬาแห่งอนาคตในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 13:30 นถึง 16:30 นที่ห้องปฐมชาติชั้น23โรงแรมอนุมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า mythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ อันหนึ่งช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569โดยเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org และ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์023547391-2กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นนั่งร้านก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ที่ www.toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น02-245-9428กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้า

0: พนักงานธุรกรรมปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหมายรับสมัครคัดเลือกแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมหม่อนไหม gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรกรรมปฏิบัติงาน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดและรอโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่027633557และ027634232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆโดยได้ดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นซึ่งในปีพ.ศ. 2569ตรงกับวันที่13พฤษภาคมครับทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันเขาเป็นลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งในขั้นตอนหนึ่งของพิธีพระโคจะเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งเพื่อเป็นการพยากรณ์ถึงสถานการณ์ของพืชผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตรในปีนี้จะมีลักษณะอย่างไรโดยของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นดังต่อไปนี้ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองนอกจากนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509คณะรัฐมนตรี

0: ได้ลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยเช่นเดียวกันจบบทความประจำวันเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
10: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
9: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
10: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
9: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
10: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
9: เฮ้ย
10: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่โดยเมื่อเดินทางมาถึงมีมวลชนมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องของภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าเดิมโดยนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์และกระทรวงการท่องเที่ยวรับเรื่องและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณมีอาการดีขึ้นแล้วเบื้องต้นแพทย์คาดการว่าเกิดจากการกินยาเกินขนาด
10: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยังระบุว่าผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงและยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งแม้จะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง และจะเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแม้เสียงเรียกร้องที่ให้เขากำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกจากตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากพรรคแรงงานพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์จนทำให้สูญเสียคะแนนเสียงและที่นั่งจำนวนมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐมนตรี4คนประกาศถอนตัวจากรัฐบาลเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างน้อย80คนจากทั้งหมด403คนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีหรือกำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัด

0: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มลดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
5: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
3: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
2: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
3: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้จุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
4: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะรัฐบาลยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและกำชับไปยังนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนคนละครึ่งหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนปฏิพลสระพรมมารายงาน
0: ด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คัดค้านพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกังวลจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมแนะลดภาษีน้ำมันและเก็บภาษีลาภลอยพลังงานแทน
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคแถลงจุดยืนคัดค้านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลโดยเตือนว่าการอัดฉีดเงินก้อนใหญ่ในเวลาเพียง4เดือนจะเร่งให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อราคาสินค้าแพงและทำลายเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวทางพรรคย้ำว่าพระราชกำหนดกู้เงินเป็นมาตรการพิเศษที่ลดขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภาจึงควรใช้เฉพาะวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจนตัวเลขติดลบหนักเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์หรือโควิด-19 เท่านั้นซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เศรษฐกิจหลายด้านยังคงเป็นบวกพร้อมกันนี้ได้เสนอทางออกให้รัฐบาลลดหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อดึงราคาดีเซลลดลงเหลือ33บาทต่อลิตรซึ่งใช้งบประมาณเพียง1ใน4ของวงเงินกู้พร้อมแนะให้จัดเก็บภาษีลาภลอยจากกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีกำไรพุ่งสูงในปัจจุบันทดแทนการสร้างหนี้สาธารณะชวนันท์มาลีรายงาน
0: ผู้ ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งปรับแผนดับไฟต่อเนื่องทั้ง3แปลง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องหลังเกิดไฟไหม้รวมประมาณ850ไร่โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3แปลงภายหลังฝนตกหนักช่วงบ่ายวันนี้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้มากโดยเฉพาะแปลงที่1เหลือเพียงกลุ่มควันไม่มีเปลวไฟล่าสุดได้ปรับแผนย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากแปลงที่3ไปเสริมในแปลงที่1เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องน้ำเข้าร่องสวนคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มเติมจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการดับไฟให้สนิทส่วนแปลงที่2ใช้เครื่องหาผาม5เครื่องเข้าปฏิบัติการขณะที่แปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล1เครื่องและรถดับเพลิง10คันทำแนวป้องกันไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับวันพรุ่งนี้หากสถานการณ์ไฟป่าที่บ้านปักปลาอำเภอตากใบคลี่คลายจะย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาเสริมในแปลงที่3เพิ่มอีก1เครื่องพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งเวลา 8:00 น.ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจหน่วยป่าไม้

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

ได้เวลาทักทายคุณคุณแล้วค่ะหยิบความคึกคักมาฝากคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะกับ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตด้วยหยิบเพลงจังหวะคึกคักคึกคักมาเริ่มต้นให้คุณคุณได้ยกย้ายกันในภาคบ่ายนะคะทำงานกันไปด้วยติดตามข่าวกันไปด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าสปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเรายังคงมีกิจกรรมนะคะข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะงานกีฬามาฝากคุณกันอย่างต่อเนื่องเลยและแน่นอนนะคะวันนี้วันพืชมงคลค่ะประจำปี2569นะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะหลายๆคนก็ติดตามรอดูอยู่เหมือนกันว่าในส่วนของวันพืชมงคลวันนี้นะคะพระโคเนี่ยนะคะเสี่ยงทายอย่างไรนะคะในส่วนของการทำนายทายทักนะคะของเหล่าบรรดาเกษตรกรในปีนี้นะคะโดยมีพระราชพิธีตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะคะคำทำนายต่างๆก็เหล่าบรรดาพี่น้องเกษตรกรนะคะทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็รอติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าวันพืชมงคลหรือว่าเป็นหนึ่งในพระราชพิธีนะคะจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีสำคัญที่จะให้พี่น้องชาวเกษตรต่างๆนะคะได้เตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะเพื่อความสิริมงคลด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะในส่วนของการดำเนินในการปลูกต่างๆเนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดปีจากนี้ไปนั่นเองนะคะซึ่งก็เมื่อช่วงเช้าก็มีพระราชพิธีเรียบร้อยนะคะสำหรับวันพืชมงคลก็คือกำหนดนะคะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะก็บอกว่าเป็นพระราชพิธีเก่านะคะที่มีมาแต่โบราณที่สามารถยาเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรของชาติไทยของเรานะคะเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงวันสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในยุคอดีตค่ะจนถึงณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ยังคงมีการทำการเกษตรกันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะเขาบอกว่าก็จะมีพิธีกรรมอยู่2พิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพิธีพืชมงคลนะคะเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชต่างๆนะคะเย็นเมล็ดเปลือกข้าวนะคะเปลือกข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะข้าวฟ่างนะข้าวโพดถั่วงาเผือกมันต่างๆนะคะซึ่งมีจุดหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์ต่างๆนี่นะคะเหล่านี้เนี่ยปราศจากโรคภัยนะคือในช่วงของการปลูกหรืออะไรยังไงเนี่ยอย่าให้พวกมันลงแมลงเนี่ยมากินมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลต่อความสำเร็จความสมบูรณ์ของการปลูกผักผลไม้เหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนพิธีแรกนาขวัญเนี่ยก็เป็นพิธีเริ่มต้นในการไถนาค่ะเพื่อหว่านเมล็ดข้าวนะคะซึ่งก็มีจุดหมายที่จะให้เป็นเขาเรียกว่ามันลักษณะเหมือนอนุสัญญานะคะว่าบัดนี้เนี่ยฤดูแห่งการทำนาแล้วก็เพาะปลูกเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะซึ่งพิธีเมื่อช่วงเช้าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในส่วนของพระราชพิธีที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับปีนี้นะคะพราหมณ์นะคะเสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงนะคะกันเลยทีเดียวสำหรับ7อย่างนั้นพระโคนนะคะโดยผลการเสี่ยงทายพระเจ้าพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปี2519นะคะพระยาแรกนาเนี่ยได้เสี่ยงทายนะคะหยิบผ้าได้6ผืน6คืบขออภัย6คืบนะคะพระยากรว่าในปีนี้นะคะน้ำจะน้อยนะคะนาในที่ลุ่มนะคะจะมีผลบริบูรณ์ดีค่ะแต่นาในที่ดอเนี่ยจะเสียหายบ้างนะคะได้ผลไม่เต็มที่พระโคเนี่ยนะคะเสี่ยงทายในส่วนของการกินในปีนี้ก็คือกินน้ำกินถั่วหญ้าและเหล้าค่ะพยากรณ์ว่าถั่วพยากรณ์นะคะธัญญาหารพลาหารภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะน้ำเนี่ยหญ้าก็จะพยากรณ์ว่าน้ำท่านะคะจะมีบริเวณพอสมควรนะคะธัญญาหารนะคะพลาหารภักษาหารนะคะมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะส่วนเล่านะคะก็จะพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคำทำนายนะคะในส่วนของพิธีงาพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพิธีที่เก่าแก่แล้วก็มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวเกษตรกรทุกคนด้วยนะคะเอาละนี่ก็หยิบมาฝากคุณในช่วงต้นรายการนะคะพร้อมๆกับแน่นอนนะคะเรายังคงมีกิจกรรมข่าวสารดีๆในส่วนของงานกีฬา
ติดตามกันได้อยู่เรื่อยๆล่ะค่ะสำหรับ Sport Today นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดของกิจกรรมอื่นๆมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
2: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: คมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมชมร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตกันเยอะๆนะคะคนกีฬาไม่ทิ้งกัน
4: คุณกำลังฟังสปอร์ตทูเดย์โดย

0: คงต้องยอมรับว่าเป็นงานเก่าๆที่ถือด้วยว่าเป็นอมตะตั้งแต่คุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เลยทีเดียวนะคะกระแสเข้ามาซีนะคะเรามักจะคุ้นเคยนอกเหนือจากพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็จะมียุ้ยยัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฝนธนสุนทรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักร้องลูกทุ่งเก่าๆที่หยิบมาโคเวอร์ในสไตล์ของตัวเองนี่เป็นล่าสุดนะคะของอันละน้อนะคะอีกหนึ่งเวอร์ชันที่หยิบเอางานเก่าๆนะคะในอดีตมาโคเวอร์ในสไตล์ของตัวเองยังคงอยู่กับตูที่นี่ค่ะ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะยังคงมีข่าวสารกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจคุณผู้ฟังการแข่งขันกีฬานะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะครั้งที่41หรือแม้การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะคะที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงวันที่8ถึง14มิถุนายนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ตอนนี้เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยนักกีฬาอาวุโสของเราเนี่ยฮะก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะเรามีนักกีฬาอาวุโสนะคะที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคใต้นะคะและเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตด้วยเป็นตัวแทนของภาคใต้ด้วยที่จะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงต้นเดือนหน้ามิถุนายนนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรืออาวุโสก็ตามแต่นะคะพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์กันด้วยจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีพลังใจในส่วนของการแข่งขันและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกับการเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งเกมกีฬาที่จะเกิดขึ้นอันนี้ในพื้นที่ของภูเก็ตเรานะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเพิ่งมีการแถลงข่าวกันไปสมาคมชาวสงขลาจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเนี่ยสมาคมบวกจตุรมิตรบวก3ว่าอย่างนั้นชื่อรายการแข่งขันว่าสมิลาเกมครั้งที่22ค่ะซึ่งปีนี้นะคะในส่วนของการแข่งขันสำหรับทีมงานสมาคมชมรมจตุรมิตรต่างๆนี่นะคะก็จังหวัดสงขลานะคะสมาคมชาวสงขลาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดก็อย่างที่บอกแล้วค่ะใช้ชื่อว่าสมิลาเกมเขาก็จะสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเหล่าบรรดาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสมาคมชมรมจตุรมิตรต่างๆทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็ชาวเหนือชาวอีสานอย่างเงี้ยนะคะก็จะมารวมกันนะคะในบริบทของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะคะมีกิจกรรมสาระประโยชน์ต่างๆนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขามีการจัดขึ้นกันทุกๆปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแต่ละท่านมาจากต่างพื้นที่แต่ก็ใช้กีฬาเนี่ยคะเป็นสื่อกลางในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ว่าอย่างนั้นและปีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าทางด้านจังหวัดสงขลาหรือว่าสมาคมชาวสงขลาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะมีการจัดเป็นเจ้าภาพนะคะก็จะสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในส่วนของการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันแล้วค่ะปีนี้สงขลาเป็นเจ้าภาพกำหนดจัดการแข่งขันกันในวันที่30พฤษภาคมที่สนามสะพานหินนะคะซึ่งก็มีกีฬาหลากหลายนะคุณฟังนะมีทั้งกีฬาสากลมีทั้งกีฬาพื้นบ้านนะคะที่จะจัดกันในวันที่30พฤษภาคมกีฬาที่เป็นสากลไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองกอล์ฟสนุกเกอร์เนี่ยจะมีการแข่งขันกันไปก่อนหน้านั้นนะคะอยู่ในห้วงนี้ล่ะหลังจากนั้นนะคะในวันที่30พฤษภาคมก็จะมีเรื่องของแมตช์สำคัญก็คือนัดชิงของฟุตบอลแล้วก็มีกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านพื้นเมืองนะคะที่จะเกิดขึ้นในห่วงของการแข่งขันอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันหลายๆท่านที่อาจจะมาไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดใดอย่างไรจะเป็นสมาชิกหรือไม่อย่างไรก็เชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะไปร่วมสนุกสนานนะคะถือโอกาสได้พบปะนะคะร่วมกันนะคะได้พูดคุยถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันแล้วก็ร่วมสนุกในส่วนของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาด้วยกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการเกิดขึ้นโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแบบนี้ทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Sport Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
0: ปีนี้เนี่ยจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพัทลุงเนาะหลังจากเสร็จสิ้นสงขลาแล้วก็จะมีจังหวัดอื่นสมาคมอื่นต่อไปนะฮะก็รอติดตามนะคะ30พฤษภาคมไปเจอกันได้ที่สนามกีฬาสะพานหินแล้วค่ะตรงสนามฟุตบอลตรงนั้นน่ะนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้ากันเลยทีเดียวเชิญชวนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะ

0: ไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่7พฤษภาคมนี้สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร0886865163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076 217087ต่อ206

งานจังหวะคึกคักต่อเนื่องนะคะก่อนที่คุณใกล้ที่จะเลิกงานเต็มทีบางคนเลิกงาน4โมง4โมงครึ่ง5โมงก็ว่ากันไปนะฮะแต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะส่งความคึกคักแล้วก็ข่าวสารดีๆกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมโดยเฉพาะทางด้านกีฬานะคะอย่างล่าสุดสำหรับภูเก็ตสปอร์ตซิตี้ในปีนี้2026การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดรายการภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ขึ้นค่ะกำหนดการแข่งขันนะคะในวันที่31พฤษภาคมที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคุณผู้ฟังนะสำหรับเทควันโดในครั้งนี้เปิดโอเพ่นนะคะน้องๆที่สนใจนะคะก็ส่งเข้ามาเข้าร่วมแข่งขันกันได้มีการแข่งขันกันทั้งแบบประเภทต่อสู้แล้วก็พุ่มเซ่นะคะจะเดี่ยวจะคู่จะคู่ผสมก็ว่ากันไปแล้วก็ประเภทแบบสปีดคิกนะคะแบบประเภทเดี่ยวประเภทคู่นะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะกับภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโด2026นะคะมีรายละเอียดให้คุณๆได้ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการสมัครเพราะว่าช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครกันอยู่ด้วยนะคะ31พฤษภาคมนี้ค่ะโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะคะและในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะที่ลานลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตก็จะมีการแถลงข่าวกันด้วยในช่วงประมาณสักบ่าย2บ่าย3โมงนะคะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมแล้วก็ไปติดตามกันได้ในส่วนของงานแถลงข่าวเนาะอีกหนึ่งรายการที่จะเกิดขึ้นในวันที่20และ21มิถุนายนนี้ค่ะกับการแข่งขันวูดบอลอบจ.ภูเก็ต2569นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่อบจ.ภูเก็ตนะคะร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ชมรมวูดบอลจังหวัดภูเก็ตจัดการแข่งขันกีฬาวูดบอลขึ้นนะคะซึ่งเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่10มิถุนายนค่ะส่วนแข่งขันจริงก็คือ20ถึง21มิถุนายนนี้นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสอบถามกันได้ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ภูเก็ตกันละกันนั่นเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่จะมีแข่งขันกันในห้วงเร็วๆนี้นะคะไปกันต่อค่ะช่วงท้ายๆของ Spot Today

มองดูเวลาไล่หลังมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก่อนทิ้งท้ายกันไปนะแสดงความยินดีกันด้วยกับนักกีฬาภูเก็ตของเรานะคะฟอร์มแรงมากๆสำหรับทีมฟุตบอลนะคะในทีมฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหลังจากที่ทีมนี้นะคะไปคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีช้างจูเนียร์ครับ2026นะคะเป็นปีที่11ในส่วนของการแข่งขันแล้วนะคะซึ่งน้องได้แชมป์ในรอบคัดเลือกโซนภาคใต้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นที่สงขลาค่ะโดยทีมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญานะคะไปโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเช่นเคยนะคะต้องยอมรับทีมนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายังคงมีการทำทีมกันอย่างต่อเนื่องโดยโค้ชเด่นนะคะครองแชมป์โซนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะคุณผู้ฟังนะสำหรับรายการช้างจูเนียร์ครับ2026นะคะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกทั่วประเทศค่ะเพื่อเฟ้นหาเยาวชนนะคะน้องๆที่มีความสามารถเรื่องของฟุตบอลเป็นตัวแทนของไทยไปสัมผัสกับประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกทั่วประเทศนะคะซึ่งจะมีการคัดตัวน้องๆไปอีกด้วยเขาจะต่อยอดไปที่อังกฤษนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตของเรานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็โค้ชเด่นนะคะมีโอกาสได้นำน้องๆนักฟุตบอลนะคะไปพบกับทางด้านนายสุภโชคลองเพชรนะคะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะก็ถือโอกาสแสดงความยินดีด้วยนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็ชื่นชมน้องๆ นะคะมีการพัฒนาทักษะเรื่องของฟุตบอลแล้วก็มีการเก็บตัวกันอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งทีมฟุตบอลนะคะที่หาตัวจับยากนะคะโดยเฉพาะในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีนะคะรอส่งกำลังใจให้กับน้องกันต่อไปเพราะว่าเป็นแชมป์ในส่วนของโซนภาคใต้แต่ก็ยังมีทีมที่จะต้องไปขับเคี่ยวกันต่อในระดับประเทศต่อไปนะคะเดี๋ยวส่งคุณไปดีกว่ามีข่าวต้นชั่วโมงรอคุณอยู่แล้วขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าตรวจสอบเป้าหมายภูวิลล่าหรูที่เข้าข่ายการใช้โนมินีในการถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขบวนการโนมินีที่พบในปัจจุบันมีความซับซ้อนในลักษณะการเปิดบริษัทหลายบริษัทจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่ในความเป็นจริงการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นเป็นของต่างชาติโดยตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคนไทยต้องถือหุ้นร้อยละ51และต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49พบกรณีที่น่าสงสัยคือบุคคลคนเดียวมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200แห่งเพื่อใช้เป็นช่องทางครอบครองที่ดินและประกอบธุรกิจจึงสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าเข้าข่ายการฟอกเงินจากข้ามชาติเพื่อมาเปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือไม่หากพบความผิดต้องสกัดกั้นและยึดทรัพย์ตามขั้นตอนทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สส.ขอนแก่นพรรคกล้าธรรมเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่กรณีช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ประชาชนถึงที่สุด
11: นายเอกชัยสืบสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับและบุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่โรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การ เกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีนายเอกชัยเปิดเผยว่าตนเองในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่และสัตว์น้ำล้มตายจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.ต่างพรรคและกลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
12: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดโครงการพบปะรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คน
13: นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่1ณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการอบจ.ชุมพรได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงจากทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ภายในงานมีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในอำเภอท่าแซะเข้าร่วมกว่า850คน
14: โดยได้รับความร่วมมือจากงานราชการในจังหวัดชุมพร
13: ที่รวมออกหน่วยบริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนด้านสถานที่อุปกรณ์และการอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ชัยพัฒน์มณีชัยสวท.ชุมพรรายงาน
12: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ดีเจมะตู
1: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะ
0: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าว
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งรายการ5แยกข่าวเนี่ยก็มีทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะ
1: ค่ะ 16:07 น.ถึง 16:30 น.
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เรามีแค่
1: ครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมงนะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนของชั่วโมงหลังก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะ
0: ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์ค่ะ
0: แต่รายการของเราก็ยังคงมีอยู
1: ่ค่ะ
0: พบกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะดิฉันจันทราสุขนุช
1: ค่ะดิฉันภัสรัตน์เจียมสายใจค่ะ
0: แล้วก็ส่งนี้เต็มไปด้วยผู้คน
1: มากมายเลย
0: ใครบ้าง
1: ตอนนี้นะคะที่ควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ควบคุมเทคนิคนะคะคุณมงคลโชคเกื้อ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: บรรณาธิการแล้วก็ผู้ควบคุมการผลิตค่ะผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะผอ.สวท.ตะกั่วป่าค่ะ
0: ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการนะคะผอ.สปท.5
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบวันนี้คือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะซ
0: ึ่
1: งวันนี้คือวันพืชมงคลนะคะในช่วงเช้าเนี่ยก็มีเรื่องของพระราชพิธีนะคะพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญนะคะในช่วงเช้า
0: ใช่
1: นะคะซึ่งทุกท่านน่าจะได้รับชมรับฟังแล้วผ่านทางวิทยุแล้วก็ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ้าใน Facebook ก็จะเป็นช่องทาง NBT ที่ไลฟ์บรรยากาศนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: แล้วก็เวลาวันพืชมงคลเคล
1: ื่อ
0: นมาถึงนะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้ารอนะคะว่าเพราะว่าในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมคะเขาจะมีการเสียงทาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้พระโคนะคะก
1: ับ
0: ของเจ็ดสิ่ง
1: ใช่ค่ะแล้วก็
0: ที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าพระโคจะรับอะไรในแต่ละปีเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สำหรับปีนี้นะคะพระโคนะคะก็พ้นการเสียงทายพระโคนะคะซึ่งจากของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนะ
1: คะ
0: มีพระโคกินถั่วนะคะซึ่งก็พยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำหรือหญ้าก็พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะในส่วนของเหล้าก็พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นค่ะทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนั่นเอง
1: ค่ะนอกจากการเสี่ยงทายสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคแล้วนะคะพญาแรกนาค่ะจะหยิบมีการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายนะคะซึ่งพญาแรกนาหยิบได้ผ้า6คืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เป็นวันพืชมงคลนะ
0: คะ
1: อันนี้สำหรับวันนี้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินนะคะวันนี้ท่านไป2พื้นที่ด้วยกันนะคะท่านเมื่อตั้งแต่ช่วงสาย
0: ช่วงเช้าที่ท่านไปร
1: ่
0: วมพระราชพิธีเสร็จเรียบร้อยน
1: ะ
0: ท่านก็บินนะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ใช่ค่ะนะก็ไปลงเครื่องที่อำเภอเกาะสมุยก่อนที่จะเดินทางด้วยเรือไปที่อำเภอ
0: พังงา
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ทางนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็นำคณะลงพื้นที่ที่เกาะพังงานนะคะเพื่อติดตามปมปัญหาโนมินีต่างชาติย้ำปัญหาเกาะพังงานต้องหมดไปชาวพังงานต้องมีความสุขนะคะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะคะก็มีการลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะพังงานนะคะที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษา
0: อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: ค่ะก็มีการรับฟังนะบรรยายของท่านในอำเภอเกาะพังงานนะคะเรื่องที่ปรากฏตามข่าวก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของเราจะได้ยินเรื่องของโนมินีรวมไปถึงกลุ่มชาวต่างชาตินะคะที่เรียกว่ามาพำนักแล้วก็มาทำกิจกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะในประเทศของเราแล้วก็กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ผลการ

0: ปฏิบัติค่ะดำเนินคดีทั้งสิ้นเนี่ย353คดีการดำเนินการเกี่ยวกับคดีโนมินีนะคะก็มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับโนมินีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยจำนวน21คดี
1: ค่ะทั้งนี้ก็ครอบคลุมบริษัทในพื้นที่เกาะพังงานหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะโดยผู้ถือหุ้นเกี่ยวข้องกับสัญชาติอิสราเอลฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกันอิตาลียูเครนแล้วก็ชาติอื่นๆอีกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากอันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือยังเดินทางพบปะพี่น้องประชาชนรวมถึงภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้ประกอบการโรงแรมพร้อมกับมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: รวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.เนาะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกดีใจที่เดินทางไปที่เกาะพะงันเป็นครั้งแรกเนาะเกาะพะงันก็ถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่มีถึง3เทศบาลเนา
0: ะ
1: แล้วก็มีความสวยงามค่ะหลังจากทราบปัญหาจากเสียงสะท้อนของประชาชนก็เลยลงไปดูด้วยตัวเองนะเพื่อที่ว่าพบเจอปัญหาอะไรก็จะได้เร่งแก้ไขอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้ารายการนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จบภารกิจที่เกาะพังงานสมุยนะคะแล้วก็บินด่วนต่อไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
1: ที่หาดฟรีดอม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าครั้งก่อนนะคะเมื่อวันอาทิตย์เนาะเมื่อวันอาทิตย์ที่10เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เดิมเนี่ยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนอกจากที่จะไปบางเทา
1: ก็คือนายกรัฐมนตรีคือลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามกำหนดการเดิมก็คือ1จะไปหาดบางเทา
0: ใช่ค่ะซึ่งไปเรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือไปหาดฟรีดอมแต่ว่าพอดีมีภารกิจเร่งด่วน
0: ที่ระนอง
1: ที่จังหวัดระนองคือแบบว่าด่วนมากๆเนาะท่านก็เลยแบบได้ปฏิบัติภารกิจแค่ที่หาดบางเทา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในช่วงบ่ายก็คือบินไปที่ระนอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็เลยกลับมา
0: ใช่ค่ะ
1: ไปที่หาดฟรีดอม
0: หลังจากเสร็จภารกิจที่เกาะพังงานนะคะท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อติดตามการจับกลุ่มการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอมค่ะนะคะที่ภูเก็ตนะคะซึ่งก็เป็นไปตามกำหนดการเดิมนะคะที่ท่านจะมีการติดตามนะเรื่องของในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งท่านก็เน้นย้ำนะทั้งเรื่องของโนมินีเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ต่างๆเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญมากๆนะคะว่าการบุกรุกพื้นที่ก็ดีนะการเกิดเรื่องราวต่างๆก็ดีเนี่ยท่านต้องลงพื้นที่เพื่อคุมเข้มแล้วก็ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่เราได้เห็นไปนะคะว่าท่านก็ดำเนินภารกิจที่เกาะพะงันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะค่ะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าท่านนายกอ่ะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่กระทบกับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจและการรักษาทรัพยากรสาธารณะค่ะรัฐบาลพร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย
1: นะคะซึ่งเรื่องของการลงพื้นที่ทั้ง2จังหวัดเนี่ยก็มีคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
0: ค่ะ
1: ประโยคหนึ่งที่บอกว่ายอมให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาบ้านเราก็เพื่อจับจ่ายใช้สอยโดยเราเนี่ยให้ความสะดวกสบายแต่เราจะไม่ยอมให้ใครมายึดครอง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็ประมาณนะคะถ้าตามกำหนดการเดิมเนี่ยในช่วงเวลา17นาฬิกานะคะท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านก็จะไปยังที่หาดฟรีดอมนะคะแต่ว่าอาจจะเลทอย่างไรเนี่ยอาจจะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสามารถติดตามภาพบรรยากาศนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่นะคะถ้าอยากดูไลฟ์นะคะให้ดูที่เพจของทางปชส.จังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการไลฟ์ในช่วงเวลากำหนดการเดิมคือ17นาฬิกานะคะก็จะติดตามได้ส่วนภาพบรรยากาศค่ะก็สามารถติดตามเพจ Facebook ของสวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้เลยนะคะเราก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะซึ่ง ก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามอย่างที่บอกว่าเรื่องของข้อกฎหมายเองก็ดีเรื่องของพื้นที่ก็ดีเรื่องของโนมินีต่างชาติก็ดีนะคะที่ท่านนายกเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะรัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยสำหรับเรื่องนี้
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะ
0: นะคะ
1: เป็นอย่างคำกล่าวที่บอกนะว่าคือมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยนะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่ามายึดครองนะคะพื้นที่ในบ้านของเราไปเป็นของตัวเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ อันนี้เป็นส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้อาจจะต้องรอกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าใครที่คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนาะก็จะมีในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดภูเก็ตก็จะได้มีการเตรียมตัวใครที่จะไปพบท่านนายกรัฐมนตรี
1: ก็ไปได้นะตอนน
0: ี
1: ้ก็ยังพอมีเวลานะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่แล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ยังเดินทางไปต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้อยู
0: ่
1: นะคะที่หาดฟรีดอม
0: ที่หาดฟรีดอมได้เลยนะคะซึ่งวันนี้จริงๆทาง NVT ภูเก็ตก็มีการถ่ายภาพบรรยากาศนะคะว่าก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เนี่ยก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังคงพักผ่อนอยู่ที่หาดฟรีดอมตามปกตินะคะซึ่งบรรยากาศวันนี้นะคะแม้สภาพอากาศในพื้นที่อาจจะยังไม่ได้สดใสมีเรื่องของเมฆหมอกที่เข้ามาปกคลุมนะคะก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่บริเวณชายหาดเนี่ยอย่างคึกคักเลยทั้งการอาบแดดเล่นน้ำทะเลเดินชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพนะคะเพื่อสัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาตินะคะขณะเดียวกันค่ะหลายหน่วยงานก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่ชายหาดก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยจะมีการลงพื้นที่ค่ะที่แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ให้ความมีความสนใจนะหลายคนเนี่ยก็คือให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็อย่างที่ดีเจมะตูมบอกนะว่าเหมือนกับว่าวันนี้บรรยากาศสภาพภูมิอากาศไม่ค่อยสดใส
0: ใ
1: ครที่จะไปก็คือเตรียมตัวเรื่องของฝนฟ้ากันไปด้วย
0: แล้วกันเนาะใช้คำว่า
1: ร่มเริ่มอะไรเนาะก็เตรียมไปเดี๋ยวพอเกิดเหตุการณ์นะคะตรงนั้นน่ะคือคนจะเยอะนะคะเดี๋ยวเต็นท์อาจจะไม่พอนะการที่เราจะไปหลบฝนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเตรียมตัวเองไปก่อนล่วงหน้าก็จะดีกว่าค่ะ
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณธนาคะเดี๋ยวเราไปช่วงถัดไปดีกว่านะคะพูดถึงเรื่องของพลังงานกัน
1: ดีค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวเราไปในช่วงถัดไปกันนะคะ
2: สถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของรวมใจนะเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาแล้วกันนะคุณจันทาใช้คำนี้แล้วกัน
1: นะ
0: ก็มีการพูดคุยแล้วก็อนุมัติเรื่องของการจะมีการกู้เงินเอาพูดง่ายๆนะกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเน
1: า
0: ะทาง
1: มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะ
0: ใน
1: เร
0: ื่
1: องของพระราชกำหนดนะคะกู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยเรานะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหลายคนเนี่ยก็คือมีคำถามกันเยอะมากเลยว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆประเทศไทยเราต้องไปแบบทำถึงขนาดนี้เลยหรอ
0: ต้องมีการกู้เงินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะกู้มาเยอะมาทำอะไรบ้างล่ะ
0: ใช่ค่ะในส่วนนี้เนาะเขาก็แบ่งออกเป็นอย่างละ200,000,000 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ ซึ่งถ้าตามราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด11มาตรการสาระสำคัญเนี่ยก็คือเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ก็อย่างที่บอกว่ามีการให้กระทรวงการคลังค่ะนะมีการโดยอนุมัติผ่านทางคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจกู้เงินนะ
1: 400,000 ล้านบาท
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้เนี่ยภายใน30กันยายน2570นะคะแน่นอนว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการทำเรื่องของโครงการ
1: ต่างๆออกมาเยอะมากมายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: วัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะก็เขาก็จะเอาเงินส่วนนี้ค่ะไปทำโครงการในเรื่องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลค่ะไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็หรือจะเป็นพลังงานทางเลือกก็ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกนี่ก็อย่างเช่นในเรื่องของพลังงาน
0: ไฟฟ้ารถEVต่างๆเนาะ
1: แล้วก็รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือลดการใช้พลังงานน้ำมันแล้วก็เหมือนกับว่ามาเพิ่มในส่วนของการผ
0: ลิต
1: พลังงานทางเลือกอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าในก่อนหน้านี้เนา
0: ะ
1: ถ้าเราจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเราเนี่ยขั้นตอนมันอาจจะยุ่งยากและอาจจะมีราคาแพงนะคะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยก็คือมีการพูดคุยในหลายๆฝ่ายหลายๆด้านเนา
0: ะ
1: สมมติว่าบ้านดีเจมะตูมจะติดแผ่นโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนนะก็ได้อยู่ลดขั้นตอนการยุ่งยากและที่สำคัญ
0: แล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขามีสินเชื่อนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปกู้นะเพื่อที่จะมาเนี่ยค่ะติดโซลาร์เซลล์โซลาร์ลูฟท็อปต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่คุณจันทาบอกเดิมก่อนนะเนี่ยขั้นตอนการที่จะไปติดโซลาร์เซลล์โอ้โหเยอะมากคือเราต้องไปหลายที่มากแต่เดี๋ยวนี้เขาจะทำให้เป็น one stop service ที่เราจะสามารถติดต่อแล้วก็สามารถติดได้ง่ายรวมไปถึงมีเรื่องของการว่าสมมุติว่าโอ้ยพลังงานเหลือทำยังไงดีขายได้ด้วยนะ
1: ส่งขายคือในกับไฟฟ้าก็ได
0: ้ได้ด้วยนะคะ
1: เป็นเมื่อก่อนนี่คือยากแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการส่งเสริมก็คือจะทำให้เรื่องทุกเรื่องเนี่ยง่ายลง
0: ใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกว่า400,000ล้านบาทเนี่ยแบ่งออกเป็น2ก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยคือมุ่งเยียวยานะคะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็แบบคุ้นๆนะพูดง่ายๆก็คือคนละครึ่งพลัสเน
1: า
0: ะที่จะมีการดำเนินการเนาะในส่วนต่อมาค่ะอีก 200,000 ล้านบาทเนี่ยก็คือเป็นมุ่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานระยะยาวผ่านการส่งเสริมการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อย่างที่เราคุยกัน
1: ที่เราคุยกันเมื่อก
0: ี้แล้วก็การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาขออภัยค่ะพัฒนาสถานีชาร์จไฟฟ้าการสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ด้วย
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้เราได้คุยกันถึงเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนกันแล้วนะทีนี้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่า
0: เป็นเรือธงเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะมาพร้อมๆกับเรื่องของพรก.กู้เงินนี่แหละค่ะที่เขากู้มา 400,000 ล้านบาทก็เพื่อที่จะมาสนับสนุนในส่วนของโครงการนี้เนา
0: ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือว่า ก็มีในเรื่องของคนละครึ่ง plus นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือ60 40ค่ะแล้วก็เรื่องของเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ด้วย
1: จากเดิม300บาทเติมเข้าไปอีก700ให้เป็น 1,000 บาทเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะ4เดือน
0: ค่ะ
1: นะซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะภายในวันที่ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
0: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกกันว่าเอ๊ะในส่วนของรายละเอียดเรื่องนี้จะต้องลงทะเบียนแบบไหนทำอะไรยังไงเนี่ย
1: แน่นอนอันนี้คือเราก็จะนำมาคุยแน่นอนนะ
0: ใช่ค่ะ นั่นก็คือเป็นเงินในส่วนของการกู้เงินนะคะ
1: ซึ่งกู้เงิน 400,000 ล้านบาท
0: ซึ่งการกู้เงินตามพระราชกำหนดนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระคืนนะคะในกรณีจำเป็นคณะรัฐมนตรีจะมีการปรับวงเงินกู้ที่กำหนดไว้ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดนี้ก็ได้แต่เมื่อรวมเงินกู้เนี่ยต้องไม่เกิน 400,000 ล้านบาทนะคะและให้คณะกรรมการกันกรองการจ่ายเงินกู้มีอำนาจตามที่กำหนดค่ะโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะรักษาการตามพระราชกำหนดนี้แล้วก็มีผลบังคับใช้ตามวันประกาศคือ9พฤษภาคม
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งถ้ามีการตามการคำนวณนะเขาก็มีการคำนวณว่าเรื่องของเพดานหนี้นะคะคือยังไม่เกิน 70%
1: ค่ะ
0: นะคะสำหรับการกู้เงินในครั้งนี้เพื่อที่จะมาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานนะคะที่หยิบยกแล้วก็นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รอติดตามกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีโครงการใหม่ๆทั้งมีการเรื่องของการอนุมัติเงินที่เป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีช่วยเหลือกลุ่มต่างๆกลุ่มเปราะบางนะกลุ่มพี่ทหารที่ชายแดนเหมือนกัน
1: พอพูดถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานดีเจมะตูมเนี่ยมีวิธีการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
0: ค่ะเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะก็คือเราก็ต้องลดการใช้ไฟเมื่อไม่จำเป็นนะเราอยู่ข้างนอกเราก็ต้องปิดนะคะหรือไปไหนไปด้วยกันค่ะไปทางเดียวกัน
1: หรือถ้าเดินไปใกล้ๆก็เดินไป
0: เดินไปดีกว่า
1: ถ้าเกิดว่าเนี้ยจะไปที่ไหนใกล้ๆก็เดินไป
0: ใช่ค่ะ
1: 1เรื่องที่จะได้คือออกกำลังกาย2ก็คือประหยัดพลังงานเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็เชิญชวนทุกคนร่วมกันประหยัดพลังงานค่ะแต่ว่าในช่วงนี้รายการ5แยกข่าวนะคะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพบกับทางสวท.ทุ่งสงนะในช่วงของรายการไทยแยกข่าวช่วงต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสวท.สุรินทร
0: ์ค่ะ
1: นะเดี๋ยวก็จะได้ไปติดตามรับชมกันนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับช่วงนี้ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าก็ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ขอนำทุกท่านมาติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคกับเรื่องราวแห่งพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประสบกนิกรชาวไทยตลอดหลายทศวรรษจากภาพแห่งความทรงจำในอดีตสู่เรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ยังคงตราตรึงจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยสู่การสืบสานคุณค่าแห่งแผ่นดินไทยบนเวทีโลกและจากวันแห่งความปลื้มปิติสู่ช่วงเวลาแห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณหลายครั้งถูกบันทึกไว้ผ่านภาพถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพอาจเก็บเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ไว้ได้ทั้งยุคสมัยและสำหรับชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีภาพหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนมาถึงวันนี้ภาพแห่งความปราบรื้ม เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธิธาตุเมื่อ50ปีก่อนขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปพร้อมกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธิธาตุเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณพระธาตุมนต์ดบและเสด็จเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชาภาพนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2519หรือเมื่อ50ปีก่อนและยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอรัตนบุรีและชาวจังหวัดสุรินทร์มาจนถึงทุกวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาความจงรักภักดีและความปลื้มปิติที่ยากจะลืมเลือนจากภาพแห่งความทรงจำนั้นนำพาเราย้อนกลับมาทำความรู้จักกับวัดโพธิ์ศรีธาตุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมาอย่างยาวนานวัดโพธิ์ศรีธาตุตั้งอยู่ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายในวัดมีองค์พระธาตุมนต์ดบอันโดดเด่นเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมแล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีสำคัญของชุมชนโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะมาร่วมทำบุญเวียนเทียนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้วัดโพธิ์ศรีธาตุจึงไม่ได้เป็นเพียงวัดในชุมชนหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาความผูกพันและความทรงจำร่วมกับของผู้คนในพื้นที่ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: พแห่งความทรงจำในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงประสบกรณิกรในดินแดนอันห่างไกลแม้เส้นทางจะทุรกันดารเพียงใดแต่พระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปถึงประชาชนด้วยความห่วงใยและนี่คือเสียงจากความทรงจำของผู้คนที่เคยเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: พแห่งความทรงจำเมื่อกว่า50ปีก่อนยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจของชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เมื่อครั้งวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2519วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณวัดโพธิ์ธาตุพร้อมทรงเวียนเทียนร่วมกับพระสงฆ์นิกรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานับเป็นวันที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ถึงดินแดนอันห่างไกลแห่งนี้แม้ในอดีตอำเภอรัตนบุรีจะเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลการเดินทางยังไม่สะดวกถนนหลายสายยังเป็นลูกรังแต่ทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ด้วยพระเมตตาที่มีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค
1: เมื่อวันที่13พฤษภาคม2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเสด็จพระราชดำเนินติดตามรัชกาลที่9มาที่วัดภูสีธาตุเพื่อที่จะมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุในช่วงนั้นทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็เสด็จมาด้วยบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะฝนตกเลยนะคะเป็นฟ้าฝนตกในคอปเตอร์เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าท่าศึกษาวิทยาท่านเสด็จพระราชดำเนินมาพี่น้องพระสงฆ์นิกรมาต้อนรับทั่วแคว้นแดนสยามเลยนะคะดิฉันก็ตอนนั้นอยู่ในบรรยากาศในการต้อนรับท่านแล้วก็จะถือธงนะคะถือธงชาติไทยแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มาปูผ้าคุณพ่อคุณแม่ก็จะปูผ้านะคะยาวไปเลยค่ะร่วม50ปีแล้วนะคะก็ปลื้มปิติยินดีเป็นที่สุดเลยค่ะบรรยากาศตรงนั้นดิฉันก็อายุ15ปีค่ะจำเหตุการณ์ได้เลยในบรรยากาศตรงนั้นดิฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าค่ะในวันที่13พฤษภาคม2519ในปีนั้นจะเป็นตรงกับวันวิสาขบูชาหลังจากที่ท่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้นำพาพระสงฆ์นิกรพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เวียนเทียนรอบพระธาตุมณฑปตรงนี้นะคะ3รอบเลยค่ะความทรงจำของดิฉันนะคะตอนอายุ15ปีตอนนั้นพระพันปีหลวงสวยมากที่สุดเลยสวยมากท่านสวมใส่ผ้านุ่งผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็พร้อมกับสมเด็จพระเทพแล้วก็พระน้องนางเธอสวยมากดิฉันนี่แบบภาพนี้ยังไม่มีลืมเลยค่ะไม่มีลืมแล้วภาพประวัติศาสตร์ที่ดิฉันได้เก็บไว้นี่ทุกซอกทุกมุมในบ้านขึ้นไว้เลยค่ะขึ้นเหนือเกล้าเลยค่ะเหนือเกล้าเลยจะมีรูปของท่าน
0: สำหรับชาวสุรินทร์ในยุคนั้นการได้เห็นพระพักอย่างใกล้ชิดนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตหลายคนยังจดจำบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติได้อย่างไม่ลืมเลือนนอกจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรแล้วพระองค์ยังทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง
1: ดิฉันปราบปื้มปิติยินดีมากๆเลยนะคะพระพันปีหลวงท่านมีความรู้สึกว่าท่านจับแบบในเรื่องศาสนาเนี่ยท่านเอาใจใส่ดีมากเลยแล้วก็นำพาพี่น้องพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ามันก็นานร่วม50ปียังไม่เคยลืมเลยค่ะว่ามันเป็นความถ้าพูดถึงว่าเป็นความมหัศจรรย์หรือว่าเป็นบุญวาสนาของพี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวตำบลท่าชาวรัตนบุรีชาวสุรินทร์นี่เป็นแบบสุดยอดที่สุดในชีวิตเลยค่ะพระธาตุโพธิ์ธาตุนี่จะมีคือจะมีหินนะคะจะมีหินศิลาแรงแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะคะตั้งแต่สมัยย้อนไปถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากเลยนะคะที่ทำด้วยศิลาแรงเป็นหินศิลาแรงจะล้อมรอบอยู่ตรงพระธาตุมณฑปถ้าขึ้นไปดูแล้วก็จะเห็นพระพุทธรูปนะคะอำเภอรัตนบุรีอยู่ไกลจากจังหวัดมากๆเลยนะคะแต่เพราะเป็นบุญบารมีของพี่น้องชาวตำบลธาตุแล้วก็จะเป็นบุญของพระสงฆ์นิกรของชาวตำบลธาตุชาวรัตนบุรีและที่สำคัญคือหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านหลวงปู่มหาเขียวนะคะท่านคงจะมีบุญญาธิการอย่างสูงส่งแล้วก็จะมีหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วนะคะพระครูปลัดกิจจานุวัฒน์ท่านก็ได้ไปแบบ ทำหนังสือแบบทำในเรื่องของการที่จะให้พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีเสด็จมาที่วัดภูสีธาตุซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ดิฉันก็เดินตามรอยพระบาทของท่านอยู่จุดนี้ดิฉันก็เป็นกรรมการวัดดิฉันก็ได้มาทำงานในส่วนของชุมชนแล้วก็อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดิฉันภูมิใจมากที่อยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะไม่มีวันลืมค่ะท่านขอบคุณจริงๆค่ะ
0: เหตุการณ์ในวันนั้นได้กลายเป็นพลังใจให้ชาวบ้านรักษาความสามัคคียึดมั่นในพระพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่คนไทยทั้งแผ่นดินแม้เวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแต่เรื่องราวแห่งพระเมตตายังถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งพระมหากษัตริย์และพระราชินีเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนเล็กๆแห่งนี้ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของชาวรัตนบุรีและชาวสุรินทร์เสมอ

0: พระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกนิกรมิได้หยุดอยู่เพียงการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนแต่ยังคงสืบสานคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินโดยเฉพาะผ้าไทยมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานอย่างสง่างามจากรุ่นสู่รุ่นขอเชิญติดตามช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ในโลกยุคใหม่ที่วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้าหากันอย่างรวดเร็วเอกลักษณ์คือสิ่งสำคัญที่บ่งบอกความเป็นชาติและสำหรับประเทศไทยหนึ่งในเอกลักษณ์ที่งดงามที่สุดก็คือผ้าไทยผืนผ้าที่ถักทอจากภูมิปัญญาเส้นไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายที่บอกเล่ารากเหง้าของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นและเหนือสิ่งอื่นใดผ้าไทยคือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในราชสำนักไทยในระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประชาชนชาวไทยต่างปลาปื้มเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาตลอดการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สิ่งที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วโลกมีได้มีเพียงพระราชกรณียกิจหรือพระอัธยาศัยอันงดงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพระสิริโฉมอันสง่างามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและฉลองพระองค์ผ้าไทยประยุกต์ที่ทรงเลือกฉลองพระองค์ในหลายโอกาสสำคัญระหว่างการเยือนไม่ว่าจะเป็นชุดไทยดุสิตสีม่วงอันวิจิตรหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงออกแบบไว้สำหรับงานราตรีสโมสรหรือชุดไทยบรมพิมานอันสง่างามที่ตัดเย็บจากผ้ายกทองประดับลวดลายปักอันประณีตสะท้อนความละเอียดอ่อนของงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงฉลองพระองค์ราตรียาวแบบสากลที่ผสมผสานผ้าไหมไทยเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยอย่างลงตัวทุกชุดล้วนเผยให้เห็นคุณค่าของผ้าไทยตั้งแต่ผ้าไหมยกดอกลำพูนงานปักดิ้นทองจนถึงฝีมือช่างไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนท่ามกลางพระราชพิธีอันทรงเกียรติณราชสำนักสวีเดนฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยได้เปล่งประกายอย่างงดงามเคียงคู่ราชสำนักโลกและนั่นไม่ใช่เพียงความงามของเครื่องแต่งกายแต่คือการประกาศอัตลักษณ์ของชาติไทยอย่างสง่างามและนุ่มนวลในสายตานานาชาติภาพเหล่านี้ทำให้คนไทยจำนวนมากย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เมื่อกว่า60ปีก่อนในปีพุทธศักราช2503ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งนั้นโลกได้รู้จักประเทศไทยผ่านพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงนำผ้าไทยและชุดไทยออกสู่สายตาชาวโลกพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าการแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่คือการแสดงตัวตนของชาติไทยอย่างภาคภูมิจึงทรงฟื้นฟูผ้าไหมไทยส่งเสริมช่างทอผ้าพื้นบ้านและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานพระราชพิธีและเวทีระดับนานาชาติฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยที่ทรงออกแบบอย่างประณีตผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ไทยกลายเป็นที่กล่าวขานในราชสำนักยุโรป และได้รับการชื่นชมจากสื่อระดับนานาชาติในวันนั้นผ้าไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่กลายเป็นวัฒนธรรมที่โลกให้การยอมรับด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมศิลปาชีพพื้นบ้านสนับสนุนช่างทอผ้าไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่จากเส้นไหมเล็กๆในหมู่บ้านชนบทได้กลายเป็นผืนผ้าแห่งศักดิ์ศรีของชาติพระราชกรณียกิจเหล่านั้นมิได้สร้างเพียงรายได้ให้ประชาชนแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังทรงได้รับการสืบสานอย่างงดงามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนั่นคือการต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมและนำภูมิปัญญาของคนไทยก้าวสู่เวทีโลกอีกครั้งผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงแฟชั่นแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือสายใยแห่งพระราชปณิธานที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงงดงามต่อไปในอนาคตเพราะตราบใดที่คนไทยยังภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองผ้าไทยก็จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในสายตาโลกอย่างสง่างามตราบนานเท่านาน

0: จากพื้นผ้าไทยสู่สายใยแห่งพระราชปณิธานที่ดำรงอยู่เหนือกาลเวลาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยเสมอแต่เมื่อถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ความรักความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระองค์ก็ได้หลอมรวมเป็นพลังแห่งความอาลัยทั่วทั้งแผ่นดินขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัยในช่วงเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ
1: ตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษภายใต้ร่มพระบารมีแห่งแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาจากพื้นป่าห่างไกลสู่หมู่บ้านธุรกันดารจากงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านสู่การสร้างอาชีพให้ประชาชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยการส่งเสริมบทบาทสตรีรวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคล้วนเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยเสมอมาพระองค์จึงมิได้ทรงเป็นเพียงพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมอบทั้งความรักความห่วงใยและพระเมตตาแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพกระทั่งวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งสำคัญวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยไปทั่วทั้งแผ่นดินประชาชนจากทุกภูมิภาคต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายแถวของประชาชนที่ทอดยาวและหยดน้ำตาแห่งความอาลัยสะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างแม่ของแผ่นดินกับปวงชนชาวไทยที่ยังรากลึกอยู่ในหัวใจของคนทั้งชาตินับจากวันนั้นประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยพร้อมกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งถือเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดตามโบราณราชประเพณีรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดขณะเดียวกันการจัดสร้างพระเมรุมาตรซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูงแห่งราชสำนักไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระเมรุมาตรในครั้งนี้ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงให้สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในด้านศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรวมถึงพระราชภารกิจนานัปการที่ส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือพิธีปักหมุดวางผังพระเมรุมาตรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เองนับเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดแม้วันแห่งการสูญเสียจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเป็นพระราชพิธีแห่งความจงรักภักดีแห่งความอาลัยแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัย
0: แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่พระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระราชปณิธานที่ทรงฝากไว้แก่แผ่นดินไทยจ จะยังคงถูกสื่อสารและจดจำตราบนานเท่านานและนี่คือสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีผสานกับแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมผสานแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน
10: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารว่าได้ร่วมกันหารือในหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการนำภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างคุณค่าให้มากขึ้นอีกทั้งประเด็นสำคัญคือการดูแลสุขภาพแบบครบทั้งกายและใจโดยนำการฝึกจิตและหลักธรรมมาทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์คนในยุคดิจิทัลและโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมย้ำว่าเมื่อวิทยาศาสตร์มาบรรจบกับความศรัทธาเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการการปฏิบัติงานกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร
11: ์ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมทราบถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานความร่วมมือโดยคณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อ ข้อมูลเบาะแสอย่างละเอียดพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการกำหนดมาตรการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับฝ่ายปกครองให้มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งหวังที่จะทำลายวงจรอาชญากรรมข้ามชาติและให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง22อำเภอพร้อมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที
12: ่นายณัฐเวโรจน์บูชาพัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง22อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนผ่านหลายช่องทางทั้งสื่อออนไลน์สถานีวิทยุและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านแผนควบคุมโรคในกรณีพบการระบาดและประสานการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจังหวัดศรีสะเกษมีระบบเฝ้าระวังและรับมือโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุน

โอคาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติ

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ของการฝึกซ้อมมือหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยววินาทีร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานีเกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนาม

0: ิวยังดีได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
1: ปอดฟังก์ชันแบบฟูลเซ็ตรอคุณมาเซียพร้อมโอ
2: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
0: ทำอะไรได้บ้าง
2: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
0: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
2: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
4: ้พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

พเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราชรักษาทาราสายธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้พิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเดินทางไปยังเกาะพะงันเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลลงภูเก็ตอีกรอบเพื่อทวงคืนหาดฟรีดอมพร้อมเดินหน้ากวาดล้างนายทุนรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สาธารณะคืนกลับแผ่นดินและประชาชนอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
1: ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามรายการรอบวันทางข่าวได้ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ13พฤษภาคม2569เป็นวันพืชมงคลการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นในราวเดือน6ตามประเพณีอันเหมาะสมเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่พี่น้องเกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่ในปีนี้พระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ได้ประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยจากนั้นตามด้วยพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถ

นางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้สืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยและได้มีการจัดงานเต็มรูปแบบตามประเพณีครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2479และว่างเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีขึ้นมาใหม่และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันผลการเสี่ยงทายพระโคพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระยาแรกนาได้หยิบผ้าหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างไม่ได้ผลเต็มที่โดยผลเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคนั้นพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าซึ่งมีความหมายว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมสะดวกเศรษฐกิจรุ่งเรืองและการค้าต่างประเทศดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเดินทางไปยังเกาะพะงันเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดวันนี้13พฤษภาคม2569เวลา 12:40 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเดินทางไปยังเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยโดยได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สแกนนิติบุคคลในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันพบว่ามีนิติบุคคลรวม 16,811 รายโดยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 11,426 รายหรือคิดเป็น 68%สะท้อนความจำเป็นที่รัฐต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือให้นอมินีบังหน้าเพื่อเลี่ยงกฎหมายหรือไม่โดยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีได้เดินทางตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งมีการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่โดยในอำเภอเกาะพะงันและพบปะพี่น้องประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ก่อนเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมตำบลกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพังงานศึกษาพร้อมทำรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่โดยในอำเภอเกาะพังงานและพบปะพี่น้องประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ก่อนเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมตำบลกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีอนุทินลงภูเก็ตอีกรอบเพื่อทวงคืนหาดฟรีดอมพร้อมเดินหน้ากวาดล้างนายทุนรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สาธารณะคืนกลับให้แผ่นดินและประเทศและประชาชนวันนี้13พฤษภาคม2569เวลา 17:00 นที่ผ่านมาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกระโดนอำเภอเมืองภูเก็ตสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ต่อเนื่องจากการลงพื้นที่หาดบางเทาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการกลับมาของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการจับกุมและปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณใกล้หาดฟรีดอมพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงร่วมรายงานผลปฏิบัติการตรวจสอบและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดภูเก็ตกอดว่านโยบายเร่งรัดการดำเนินคดีและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเด็ดขาดขณะที่ก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวตามข้อร้องเรียนพบการบุกรุกพื้นที่ป่าในบริเวณใกล้หาดฟรีดอมตำบลกระโดนอำเภอเมืองภูเก็ตและพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดจับกุมและร้องทุกข์กล่าวโทษได้รวมทั้งสิ้น23คดีดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490ครอบคลุมพื้นที่บุกรุกกว่า58ไร่จากจำนวนคดีทั้งหมดมีการแจ้งความดำเนินคดี10คดีผู้ถูกจับกุมรวม17คนและมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมอีก13คดีขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าทางคดีอย่างใกล้ชิดโดย
ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต

0: ได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมซ้ำอีกอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้เดินสำรวจสภาพพื้นที่จริงพร้อมพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่โดยได้ย้ำว่าการทวงคืนผืนป่าและชายหาดของรัฐจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นหลังและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอีกต่อไปและได้กำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและป่าสงวนที่เป็นสมบัติของประชาชนทั้งประเทศพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
5: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
4: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สินส่วนตัวกับสินสมรสต่างกันอย่างไรปกตินะครับเมื่อชายหญิงนะครับหรือคู่สมรสได้มีการจดทะเบียนสมรสและสมัครใจที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็เป็นปกติธรรมดาที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวและสร้างอนาคตทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสหรือระหว่างชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือสินส่วนตัวส่วนที่2ก็คือสินสมรสสินส่วนตัวคืออะไรสินส่วนตัวคือทรัพย์สินที่ชายหญิงหรือคู่สมรสมีมาก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส2ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับตามสมควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่คู่สมรสจำเป็นต้องใช้ในการประกอบวิชาชีพอีกประเภทหนึ่งคือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หาและประการสุดท้ายนะครับที่เป็นสินส่วนตัวก็คือของมั่นต่อมาได้ขายไปหรือไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นได้ทรัพย์สินอื่นมาหรือได้เงินมาแทนก็ยังเป็นสินส่วนตัวอยู่เหมือนเดิมและที่สำคัญที่สุดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้เลยว่าสินส่วนตัวของฝ่ายใดให้คู่สมรสฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการก็สามารถที่จะดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองได้แล้วสินสมรสหลักคืออะไรสินสมรสคือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนหากมีทรัพย์สินใดเกิดขึ้นระหว่างชายหรือหญิงหรือระหว่างคู่สมรสกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสผู้ที่เป็นคู่สมรสหรือชายหญิงได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการยกให้เป็นหนังสือและพินัยกรรมหรือหนังสือนั้นระบุว่าเป็นสินสมรสสินสมรสสามีภรรยาต้องจัดการร่วมกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปดำเนินการโดยไม่รับความยินยอมจากอีกฝ่ายอาจทำให้นิติกรรมหรือสัญญาที่ทำขึ้นนั้นไม่บริบูรณ์อีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนได้

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์วีระไสและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพระราชกำหนดกู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการมีบทบาทในการกิจการคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าจัดระเบียบสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
3: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเราน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสและจัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่านโยบายที่มอบไว้ณหาดบางเทาไม่ได้จำกัดเพียงพื้นที่เดียวให้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีหาดฟรีดอมที่มีกลุ่มอิทธิพลคุกคามประชาชนและเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยผิดกฎหมายยืนยันว่าภาครัฐจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองอีกครั้งหลังได้รับรายงานความรุนแรงถึงขั้นมีการข่มขู่สมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินคดีกับนายปรินทร์หรือเสี่ยเล็กในข้อหาบุกรุกป่าบริเวณหาดฟรีดอม4คดี
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเกิดเมื่อวันนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภวงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดทั้งนี้นายปรินทร์หรือเสี่ยเล็กผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.กรณเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการยกเลิก MOU 44เป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยพร้อมเร่งประสานช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการยกเลิก MOU 44โดยระบุว่าเป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยที่ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบซึ่งในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวแล้วฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความผิดหวังและยืนยันจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับขณะที่ไทยยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสและยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการเจรจาใหม่ในขณะนี
6: ้การยกเลิก MOU 44เป็นฝั่งไทยยกเลิกไม่ได้ต้องไปขอความตกลงหรือว่าต้องไปรายงานไทยแล้วก็การที่ผมเดินทางไปประชุมอาเซียนผมก็ได้แจ้งทางท่านนายกกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความชัดเจนแล้วครับท่านรับทราบที่ผมรายงานท่านยังได้แสดงความผิดหวังแล้วท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะใช้กลไกของ compulsory conciliation การประนีประนอมภาคบังคับอะไรนะครับส่วนท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็มีท่าทีของเราเองก็คือใช้การดำเนินการตามอันคอสนะครับแล้วก็เจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมา
5: สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางทางการทูตซึ่งตามแนวทางปฏิบัติหากพบว่าเป็นการรุกล้ำแดนโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีประเด็นด้านความมั่นคงจะเป็นการส่งตัวกลับตามขั้นตอนปกติพร้อมย้ำว่าความเห็นที่แตกต่างเรื่องพรมแดนเป็นเรื่องระดับรัฐบาลซึ่งไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศขณะที่ความคืบหน้าการสร้างกำแพงชายแดนรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการบริหารจัดการและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคงตามจุดยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารที่พลีชีพในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสิทธิ์นี้จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา

0: ไปท่องเที่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางมีสิทธิ์ใช้มาตรการทางกฎหมายในการระงับหรือขึ้นบัญชีดำได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและวิลล่าที่ไม่มีใบอนุญาตแม้ผู้ประกอบการจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายก็ไม่สามารถยอมรับได้ย้ำว่าหากเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้ส่วนข้อกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องแรงงานและการท่องเที่ยวเป็นคนละประเด็นพร้อมขออย่าเพิ่งวิตกกังวลเนื่องจากเกาหลีใต้ก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยหากมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจากทั้งสองประเทศรู้จักกันดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000 ล้านบาทหรือพ.ร.ก.กู้เงินโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายให้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
2: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องกู้เงินในอดีต
1: นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยังไม่มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าปฏิพลทรัพย์ลมมารายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 นายดอนนาครทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.6แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงด้วยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนมาตรการกำกับการซื้อขายครั้งใหญ่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนายอัศเดชคงสิริ

0: การและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ซื้อขายหุ้นชุดใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยจะยุบรวมและปรับปรุงกฎจาก12ข้อให้เหลือ9ข้อโดยเพิ่ม2กฎใหม่ได้แก่การปรับลดช่องราคาของหุ้นกลุ่ม2ถึง50บาทให้แคบลงเพื่อให้นักลงทุนซื้อขายได้ในต้นทุนที่ถูกลงและช่วยให้ตลาดคึกคักขึ้นและการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับบัญชีที่มีคำสั่งซื้อขายเข้ามามากแล้วกดยกเลิกโดยไม่เกิดการจับคู่จริงเพื่อป้องกันพฤติกรรมการส่งออเดอร์ปั่นป่วนระบบขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง3กฎเดิมให้ดีขึ้นเช่นกฎการทำช็อตเซลล์จะกลับไปใช้เกณฑ์ปกติแบบเดิมและจะใช้กฎคุมเข้มเฉพาะตอนที่หุ้นตัวนั้นราคาตกอย่างมากเท่านั้นพร้อมทั้งลดจำนวนหุ้นที่อนุญาตให้ทำช็อตเซลล์ได้เหลือแค่136บริษัทรวมถึงปรับวิธีคัดกรองกลุ่มเทรดความเร็วสูงโดยดูจากพฤติกรรมการเทรดจริงขณะเดียวกันได้ยกเลิก3กฎที่สร้างความยุ่งยากทิ้งไปเช่นกฎกรอบราคาหุ้นและกฎหน่วงกรณีถอนออเดอร์ขั้นต่ำส่วนกฎสำคัญอื่นๆอย่างการเบรกการซื้อขายชั่วคราวกรณีมีการเทรดผิดปกติจะยังคงไว้เหมือนเดิมทางนี้ตั้งเป้าบังคับใช้กฎชุดใหม่นี้และจะไม่เปลี่ยนกฎสลับไปมาอีกอย่างน้อย18เดือนเพื่อให้นักลงทุนสบายใจและวางแผนได้ยาวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจัดงานซับคอนไทยแลนด์2026งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์2026โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market ประเทศไทยซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณไบเทคบางนากรุงเทพนายเอกนิติกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงจากฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์สะท้อนผ่านมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ในปีที่ผ่านมากว่า1ล้าน8แสนล้านบาทและไตรมาสแรกของปีนี้กว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการแต่โจทย์ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งงานซับคอนไทยแลนด์จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบผู้ซื้อระดับโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานใหม่และได้ยกระดับตัวเองจากผู้ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อไปสู่ผู้ร่วมสร้างโซลูชันให้กับอุตสาหกรรมและพันธมิตรของบริษัทระดับโลก
2: ไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาการลงทุนที่เป็นการจริงๆไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับโต 18% นี่คือการปลดล็อกโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมคิดว่านี่คือเราต้องคว้าโอกาสงานซัพพอร์ตสำคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ด้านนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดการแสดงรวมทั้งสิ้น239บริษัทจาก14ประเทศเดินทางมาร่วมงานโดยคาดการว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 9,000 คู่ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามดีขึ้นแล้วกรมราชทัณฑ์รายงานว่าอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามตอบสนองดีขึ้นภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้น ความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้ผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงโดยกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยระรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคระรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันกยูแบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนความปลอดภัยด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังการประชุมกับนายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายอันระบุว่าเกาหลีใต้อาจสนับสนุนสหรัฐในหลายด้านอาทิการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างไรก็ตามยังไม่มีการหารือเรื่องการส่งกำลังทหารของเกาหลีใต้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมว่าสหรัฐคาดหวังให้ชาติพันธมิตรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวชื่นชมเกาหลีใต้ที่เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและการมีส่วนร่วมกับสหรัฐในการดูแลความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท PV Oil ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของเวียดนามส่งหนังสือถึงกองทัพเรือและหน่วยงานทางการทูตของสหรัฐเพื่อขออนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันปริมาณ2ล้านบาร์เรลที่ขนส่งมาจากอิรักเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังถูกกองทัพสหรัฐบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางภายใต้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซที่มุ่งกดดันอิหร่านให้ยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าน้ำมันดิบบนเรือลำดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองของโรงกลั่นน้ำมันในเวียดนามอยู่ในระดับต่ำถึงขั้นวิกฤตและหากเกิดความล่าช้าอีกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันรวมถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนและบริการสาธารณะของเวียดนามต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569 ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: สวท.กระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาร์ลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
15: เหย
8: ียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
19: บอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะของพวกเราชาวไทยนะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญก็คือเรื่องของวันพืชมงคลนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆปีค่ะวันพืชมงคลเนี่ยก็จะมีการทำนายนะคะทำนายในห้วงเวลาของวันพืชมงคลนะคะซึ่งในปีนี้นะคะวันพืชมงคลนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานนะคะในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาควันปีพุทธศักราช2569ค่ะณมณฑลพิธีทองสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนค่ะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นนะคะณมณฑลพิธีทองสนามหลวงซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาควันนะคะนับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรแล้วก็มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายั่งยาวนานค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและก็สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศค่ะแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่สะท้อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรไทยสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาควันในปีนี้นะคะนายวินโรจน์ค่ะสับทรงสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งปีนี้นะคะพระยาแรกนาได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศค่ะโดยเสียงทายนะคะยิบผ้าหนุงแต่งกายได้ผ้าหนุง6คืบพยากรณ์ว่านามจะน้อยค่ะหน้าในทีลุ่มจะได้พ้นบริบูรณ์ดีแต่หน้าในทีร้อนจะเสียหายบางนะคะได้พ้นไม่เต็มทีนอกจากนี้พรามได้เสียงถ่ายของกิน7สิ่งนะคะตั้งเรียงพระโคซึ่งปีนี้พระโคได้เหลือกินทั่วน้ำหญ้าแล้วก็ล่าวค่ะคำพยากรณ์คือพลาห้านผักซาห้านจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำถาจะบริบูรณ์พอสมควรพลาห้านเอาเข้าไปค่ะธัญญาห้านพลาห้านผักซาห้านมังซาห้านจะอุดมสมบูรณ์นะคะการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการขาค่ายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองทางนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะข้าวรับพระราชทานนะคะเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกที่ชายประกอบพิธีเพื่อนำไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศของพระราชพิธีนะคะในวันพืชมงคลเล็กแต่หัวเช้านะคะก็ปีนี้น้ำน้อยนะคะเป็นไปดังคำทำนายเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเราเริ่มข้าวสู่นาฝนแล้วแต่ว่าฝนก็ไม่ขายตกสักเท่าใดนะคะสำหรับปีนี้นะคะด้วยสถานการณ์เอลนิโยนะคะคุณผู้ฟังปีที่แล้วเนี่ยเราประสบกับปัญหาของลานิญาแต่ปีนี้ค่ะเอลนิโยแรงนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากใจทุกท่านเนี่ยได้วางแผนการใช้น้ำกันให้ดีๆนะคะสำหรับปีนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนั้นดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมี

าละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็เม็ดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อโพลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนใบก้อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเกษตรกรหลายพื้นที่ถือฤกษ์วันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์และพรปวีช่อชูวงศ์เข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:31 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพญาแรกนาหวานข้าวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบวานธัญพืชโหนหลวงลั่นคองชัยแล้วไถกรบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เชิญของกินเสียงทาย7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเสร็จแล้วนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสียงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญและการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงในการนี้พระยาแรกนาหยิบเสียงทายผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาได้แก่สาขาปลัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปลัดเกษตรดีเด่นและสาขาปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพได้แก่อาชีพทำนาอาชีพทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพไร่นาสวนผสมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำอาชีพปลูกสวนป่าสาขาบัญชีฟาร์มสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสาขาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชสาขาเกษตรอินทรีย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ13กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนากลุ่มเกษตรกรทำสวนกลุ่มเกษตรกรทำไร่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กลุ่มเกษตรกรทำประมงกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆและวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์ได้แก่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์โคนมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระยาแรกนาญาติปราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อๆไปเวลา 9:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:10 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงร่วมงานจิตรดากตัญญุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานถือฤกษ์ดีในช่วงวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกพร้อมใจการนำเครื่องจักรกลการเกษตรลงมือไถแปลงนาพร้อมทั้งใช้รถช่วยปักดำพันธุ์ข้าวที่มีการเพาะกล้าข้าวเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้วลงสู่แปลงนาแปลงแรกในช่วงฤดูการทำนาปีเช่นนายพัฒนามีทรัพย์รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเตยและเกษตรกรชาวนาต้นแบบในอำเภอบ้านหมี่เล่าว่าก่อนถึงวันพืชมงคลของทุกปีจะมีการเตรียมพื้นที่นาด้วยการปล่อยน้ำเข้าแปลงนาและใช้วิธีไถกลบตอสั่งข้าวแทนการเผาเพื่อย่อยสลายฟางและตอสั่งลงในดินเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินให้ร่วนซุยและเพิ่มธาตุอาหารลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเมื่อถึงวันพืชมงคลซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวนาไทยก็จะใช้รถปักต้นข้าวลงสู่แปลงนาแปลงแรกเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการทำนาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกที่ดีจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนาข้าวอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับนายภัยรัตน์แสงสีนินชาวนาบ้านสวนไหมตำบลมุกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าได้ถือเลิกดีวันพืชมงคลหลังพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นำรถไถมาไถนาและหว่านข้าวตามความเชื่อว่าหากเริ่มลงมือ

0: เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดด้วยนางสมบัติอุดมศรีจากจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพด้านผ้าไหมให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
1: คิดถึงท่านที่ท่านทำให้เรามีความสุขมีรายได้ถึงขนาดนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมก็อยู่ที่บางชมพูสามแยกบางชมพูที่กำนันจุนนะคะตรงศูนย์ของผ้าไหมนะคะเป็นงานของถิ่นนะคะ
0: เช่นเดียวกับนายนิเวศหน่อแก้วมูลประชาชนจากย่านเจริญกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเข้ากราบพระบรมศพกว่า30ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกนิกรอยู่ดีกินดีทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหาความยากจนการส่งเสริมงานศิลปาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากร
2: ท่านก็ช่วยคนนะคนยากคนจนนี้ช่วยตลอดชีวิตกันแล้วก็มีโครงการใหม่ๆมาพวกเสื้อผ้าศิลปาชีพบางไทรพวกป่าไม้พวกเสื้อผ้าหลายอย่าง
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเบอร์โทรศัพท์1818ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมศิลปากรเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งคำขอรับการพิจารณาจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในวันที่25พฤษภาคมนี้
4: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมศพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยสามารถแจ้งความประสงค์และส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกภายในวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับเนื้อหาของหนังสือที่ระลึกจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติเนื้อหาด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาแสดงความอาลัยเฉลิมพระเกียรติคุณแต่งด้วยคำประพันธ์ลักษณะต่างๆที่ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์หน่วยงานเจ้าของหนังสือต้องเป็นผู้แจกจ่ายเผยแพร่ห้ามจำหน่ายจัดทำหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569หรืออาจแล้วเสร็จภายหลังไม่เกินเดือนกรกฎาคม2570ทางนี้การขอจัดทำหนังสือที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐให้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหน่วยงานเอกชนผ่านหัวหน้าหน่วยงานองค์กรส่งไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนดส่งแบบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาลิชโยรายงาน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พร้อมย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทย
5: นายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐอเมริกาว่าการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงปีละ9ล้านตันแต่สามารถ

0: ผลิตในประเทศได้เพียงปีละ5ล้านตันประกอบกับมาตรการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 และต้นทุนวัตถุดิบทดแทนที่พุ่งสูงจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรไทยอย่างเคร่งครัดโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศปริมาณ5ล้านตันให้หมดก่อนในราคาขั้นต่ำที่กำหนดและหากมีการนำเข้าเกินโควต้า1ล้านตันจะจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึง72%พร้อมค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของวัตถุดิบในประเทศอย่างรำข้าวหรือปลายข้าวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ขณะนี้เวลา 20:17 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอาเมดอาบูเกตเลขาธิการสันนิบาตรัฐอาหรับออกแถลงการประณามอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน4นายพยายามรุกล้ำเกาะบูบียันของคูเวตพร้อมชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของคูเวตอย่างร้ายแรงและเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศอ่าวอาหรับโดยทันทีด้านกระทรวงมหาดไทยของคูเวตเปิดเผยว่าเหตุเกิดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของคูเวตกับผู้รุกรานชาวอิหร่านที่พยายามเดินเรือรุกล้ำเกาะบูบียันส่งผลให้เจ้าหน้าที่คูเวตได้รับบาดเจ็บ1นายก่อนที่ทางการคูเวตจะสามารถจับกุมตัวผู้บุกรุกเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ชาวอิหร่านทั้ง4นายที่เดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของคูเวตเนื่องจากระบบนำทางขัดข้องระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายออสการ์โลเปสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของสเปนที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อไปด้วยการบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียเปิดเผยวิธีการทำงานของอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มและวางกฎระเบียบของระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงแม้เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งนายโลเปสกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์การคุกคามทางเพศและการใช้ AI สร้างภาพอนาจารที่กระทบต่อเยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงพร้อมย้ำว่าสเปนสนับสนุนแนวคิด AI ที่น่าเชื่อถือซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองเยาวชนมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานาอูรูซึ่งเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทำประชามติทั่วประเทศและหากประชาชนให้ความเห็นชอบชื่อใหม่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในเอกสารทางการสัญลักษณ์ของรัฐตลอดจนการใช้ชื่อประเทศในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงชื่อในองค์การสหประชาชาติทั้งนี้ประธานาธิบดีเดวิดอาเดียงของนาอูรูเสนอแนวคิดเปลี่ยนชื่อประเทศเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของประเทศตนเองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยชื่อประเทศนาอูรูมาจากการที่ชาวต่างชาติในอดีตไม่สามารถออกเสียงคำว่านาโอเอโรได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ชื่อประเทศถูกเรียกเพี้ยนมาเป็นนาอูรูและใช้มาจนถึงปัจจุบันต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเรือยาวชาย5ฝีพาย500เมตรชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยสุวัฒน์จุมพลติงธนพลเสวนานัทนกรสังคำกิตติศักดิ์โพเงินและภัทรกรกิ่งเกล้าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 3.13 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเรือยาวหญิง5ฝีพาย500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยปณิตาจุลนันท์อาชิรยายาติพิมพ์เพ็ญพิชชาเกตปั้นอิสยาปานทองและจัญญาพรคงนวลคว้าเหรียญทองไปครองหลังเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา2นาที 23.28 วินาทีขณะที่การแข่งขันเรือยาวมังกรประเภทหญิง10ฝีพายระยะ500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 31.12 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองโดยเหรียญเงินเป็นของทีมจากเชียงใหม่และทีมมุกดาหารคว้าเหรียญทองแดงไปครองส่วนเรือยาวมังกรชาย10ฝีพายระยะ500เมตรทีมจากอุตรดิตถ์ยังคงรักษาฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา2นาที 18.16 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้วันนี้อุตรดิตถ์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ8ของตารางขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครที่ทำผลงานไป68เหรียญทอง57เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงส่วนอันดับ2คือเชียงใหม่และนนทบุรีตามมาเป็นอันดับที่3ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16และ21-6ผ่านข้อรอบ2ได้สำเร็จน่านหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะอุณติฮูดามืออันดับ21จากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันส่วนประเภทหญิงคู่หทัยทิพย์มิจาดและณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ40ของโลกแพ้ให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม12-21และ10-21ประเภทชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์และภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ61ของโลกตบเอาชนะจูเลียไมโอกับวิลเลียมวิลเลเจอร์คู่มืออันดับ67ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม22-20และ21-16ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนูโมฮัมหมัดอัสลีอายุบอัสลียันและตันวีเคืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซียการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Main World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบแรกประเภทชายเดี่ยวยุทธนาเจริญผลเอาชนะวูฮามินดุกจากเวียดนามได้อย่างสนุก2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-2 เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมากาดันจากเม็กซิโกส่วนหญิงเดี่ยวยาตาวีฉิมฉ่ำเอาชนะอาเมราคาสทูกันจากคาซัคสถานได้อย่างขาดลอย6-0และ6-1ทะลุเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเอลิเซียจากนิวซีแลนด์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยเสมอเมียนมา2-2และทำให้จบอันดับ3ของกลุ่ม A หยุดเส้นทางการไปลุยศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์ช่วงปลายปีนี้ไปอย่างน่าเสียดายมาโคก็เคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าแม้เกมนี้จะตั้งเป้าเอาชนะให้ได้แต่ทีมเริ่มเกมได้ไม่ดีนักทำให้ตามหลังถึง0-2ประตูก่อนจะตีเสมอได้ในช่วงท้ายสุดท้ายทีมชาติไทยคว้ามาได้เพียง1แต้มความรู้สึกในตอนนี้มีทั้งความเสียดายและผิดหวังที่ไม่สามารถทำความฝันที่จะไปฟุตบอลโลกให้เป็นจริงได้และหวังว่าในอนาคต ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยจะวางแผนและเตรียมความพร้อมให้นักเตะรุ่นต่อไปเพื่อสานฝันนี้ให้สำเร็จพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
8: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าพานแว่นฟ้าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของไก่ที่หายไปจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันดิ้นสุดแรงจนหลุดแล้วกระสือกระสนหอบชีวิตไปพร้อมกับเชือกมัดที่ขาเขาไม่ทันมองว่ามันไปทางไหนเพราะง่วนอยู่กับหม้อต้มน้ำเดือดพล่านบนเตาไฟตอนที่ถูกถอนขนที่คอมันทั้งร้องทั้งดิ้นเชือกที่เขาใช้มัดปีกไขว้หลังทำให้มันรอดลานประหารหลังบ้านจึงเหลือเพียงเข้ากับเชือกที่พื้นแม่เดินกลับมาพร้อมมีดที่ลับจนคมนิ้วหน้าขมวดคิ้วเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจ้องหน้าเขาเราเค้นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ฟาดเสียงลงกลางกระหม่อมเขาปฏิเสธแต่แม่ไม่ฟังอารมณ์ค้างๆตั้งแต่ทะเลาะกับพ่อเขาจึงเป็นผู้รับแรงกระแทกแทนพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยจนเขารู้สึกเบื่อหนักหนาสุดก็เรื่องไก่ตอนที่ทะเลาะกันนั้นฟ้ายังไม่สว่างหลังพ่อฉุนเฉียวออกจากบ้านไปแม่ก็สั่งเข้าเสียงสั่นเครือชี้ไปทางหลังบ้านบอกให้เข้าแล้วแล้วก็จับไก่เอาตัวเมียนะแม่ย้ำว่าต้องไก่ตัวเมียเขาจำเป็นต้องลุกไปและทันทีที่ก้าวเข้าแล้วพวกไก่ก็พากันซ่อนตัวในความสลัวแม่เปิดไฟให้เพราะแสงจากหลอดกลมสว่างวาบขึ้นไก่นับสิบตัวตกใจหนีแตกกระเจิงเรากับรู้สถานการณ์เขารู้สึกหวั่นเมื่อนึกถึงพ่อถ้าหากกลับมาแล้วรู้ว่าแม่ไม่ยอมทั้งที่พูดเตือนเป็นคำขาดคงโกรธจนเบี่ยงบ้านทิ้งได้ทั้งหลังเขานิ่งคิดจนได้ยินเสียงเร่งหันไปเห็นสายตาแม่จับจ้องอยู่สังหารไม่ยากแล้วจับยิ่งยากกว่าพื้นที่3x4 เมตรเขาวิ่งไล่จับไก่จนเหนื่อยเสียงกระพือปีกอื้ออึงดังไปทั้งแล้วขนหลุดติดกำมือกว่าจะคว้าตัวหนึ่งได้เป็นตัวเมียที่แม่อยากได้เนื้อมันนุ่มกว่าตัวผู้แม่เดินเข้าบ้านไปที่ครัวบอกว่าจะรับมีดคมๆมาให้เขากดตัวมันไว้กับพื้นรวบขามันแล้วมัดด้วยเชือกฟางที่แม่เตรียมไว้ให้จับปีกไขว้หลังแล้วมัดอีกมันยังพยายามดิ้นดวงตากลมแลใสซื่อนั้นทำเอาเขาไม่อยากลงมือเขาจึงปลดเชือกฟางเก่าเปื่อยสีแดงซีดที่มัดกระสอบออกทดสอบกระชากสองครั้งก็ขาดเขาได้เปลี่ยนแทนเส้นที่มัดอยู่ที่มันแล้วว่ามันจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเขาหันไปติดเตายกหม้อน้ำขึ้นตั้งเหลียวมองมันเป็นระยะจนยินเสียงร้องและเสียงกระพือปีกเขาหันไปก็เห็นมันพ้นพันธนาการแล้วโชคดีที่แม่ยังไม่กลับมาเขารีบหันกลับแซงสนใจน้ำในหม้อที่กำลังเดือดแม่กลับมาไม่เจอมันตะเพิดที่ไปตามหาเขาออกจากบ้านพร้อมกับเป้กระสอบปุ๋ยแล้วก็มีดเหน็บดีหน่อยที่ตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วแต่พื้นที่หมู่บ้านกว้างขนาดวิ่งเล่นกันทั้งวันก็ไม่ทั่วไม่รู้ว่าจะหาเจอได้ยังไงภาวนาให้มันทิ้งร่องรอยไว้ให้บ้างนึกถึงคำขู่ของแม่หากจับกลับมาไม่ได้ชะตากรรมของเขาคงไม่ต่างจากมันเขายืนนิ่งคิดหลังเดินพ้นเขตรั้วบ้านลังเลว่าจะไปทางไหน

หมอกขาวสะอาดหอบกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าจากบนหุบเขาโรยตัวลงมาดอกไม้ป่าซ่อนตัวตามซอกหินช่อหนึ่งมีหลายดอกกลีบดอกบางแล้วก็ใสสะอาดเหมือนแก้วส่งกลิ่นหอมที่สุดในช่วงเช้ามืดหมู่บ้านกลางหุบเขาจึงมียามเช้าที่เป็นเอกลักษณ์บ้านเรือนส่วนมากยังเป็นแบบดั้งเดิมตัวบ้านยกจากพื้นราวเมตรครึ่งใต้ถุนไว้เก็บฟืนฝาไม้ไผ่ขัดแตะหลังคาแป้นเกล็ดหน้าบ้านทำลานตากหมากไปทางไหนก็มีแต่ลูกหมากสดกองเต็มใต้ถุนบ้านเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของหมู่บ้านคนข้างนอกเข้ามากว้านซื้อถึงที่เขาเดินลงเนินผ่านบ้านหลังเก่าชั้นเดียวเด็กหญิงร่างเล็กถือมีดผ่าลูกหมากสดช่วยพ่อแม่โดยเลี้ยงน้องไว้ไม่กี่ขวบอยู่ข้างๆเขาลองตะโกนถามเผื่อใครเห็นไก่เสียงตอบกลับมาว่าไม่เห็นหลังถัดไปบอกว่าเห็นแล้วชี้ไปทางหนึ่งแต่หลังตรงข้ามพร่องบอกแล้วก็ชี้ไปอีกทางเขาแค่นหัวเราะรู้แล้วว่าสองบ้านไม่ใช่พวกเดียวกันเขาไม่ไปตามคำบอกของใครเลือกเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเดินตรงแล้วก็ขึ้นลงอีกสองเนินก็เจอสิ่งที่ตามหาเชือกฟางสีแดงซีดเก่าตกอยู่ที่พื้นหยิบขึ้นดูก็รู้ว่าเป็นเส้นที่เขาใช้มัดขามันเขาพึมพำไก่มันมาเองไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกเดินค้นหาต่อมาถึงบ้านหลังเก่าชั้นเดียวเป็นบ้านของชายร่างสูงสมส่วนผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นทหารพรานรวบรวมพรรคพวกส่วนหนึ่งตั้งชื่อกลุ่มอาสาพิทักษ์หมู่บ้านอันตรายจากคนนั้นไม่มีหรอกในหมู่บ้านไม่เคยมีใครกระทำความชั่วลงมือรุนแรงสุดก็แค่ฆ่าไก่พวกเขาเฝ้าระวังสัตว์ร้ายที่อาจจะพลัดลงมาจากเขาถึงเวลาค่อนดึกจึงแยกย้ายเข้าบ้านเหลือแต่หัวหน้าที่อยู่ยามจนอาสาคนอื่นเข้านอนกันหมดแล้วความทุ่มเทนี้ต่างได้รับคำชื่นชมแล้วก็นับถือจากทุกคนจึงพร้อมใจกันยกฉายาผู้พันให้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านคนของรัฐก็สนับสนุนให้อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็ชุดมัดทะแมงเกินกว่าที่ร้องขอจู่ๆความคิดหนึ่งวาบขึ้นในหัวไก่อาจอยู่ในบ้านผู้พันอาจเจอมันแล้วก็กักไว้รอตามหาเจ้าของเขาร้อนในอกอยากพาไก่กลับบ้านเต็มทนพอเดินเข้าใกล้ก็ยินเสียงอื้ออึงราวคนทุ่มเถียงกันเขาไม่กล้าผลีผลามเข้าไปเกรงตกอยู่กลางสมรภูมิรบของคนอื่นอ้อมไปทางด้านหลังสอดสายสายตาผ่านซี่ไม้ไผ่แยกห่างราวครึ่งนิ้วมือมองเข้าไปแล้วก็ชะงักพ่อของเขาอยู่ตรงนั้นกำลังพูดด้วยใบหน้าเคร่งเครียดนอกจากพ่อและผู้พันยังมีอีกหลายคนเห็นจากแผ่นหลังก็จำได้พรรคพวกของผู้พันทั้งนั้นเขาเงี่ยหูฟังในนั้นกำลังพูดถึงผู้แทนคงของรัฐจะพาแขกคณะหนึ่งมาในตอนบ่ายอาจเพราะคณะทำสารคดีที่มาก่อนนี้คนนอกจึงเข้ามากันมากขึ้นแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่พ่อและพรรคพวกไม่ชอบใจนักคนนี้ถึงกับทนไม่ไหวเสียงผู้หญิงพูดตักเตือนพ่อว่าหากไปพูดอย่างนั้นคงไม่มีใครอยากมาเราจะไม่ได้อะไรเลยเด็กๆจะไม่ได้แม้แต่กระทั่งลูกอมพ่อสวนคำกลับถ้าเห็นแต่ของแจกของฟรีเราจะกล้าเรียกร้องอะไรกันได้เห็นว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกคณะเสียงผู้พันพูดเมียมึงอะเชือดไก่หมดแล้วแน่พ่อโกรธขึ้นอีกเมื่อพูดถึงไก่เสียงหลายคนพูดถกเถียงกันพ่อพยายามโน้มน้าวผู้พันก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ไม่เข้าข้างพรรคพวกพ่อเสียทีเดียวพ่อชักน้ำเสียงด้วยความหงุดหงิดเพราะคนอื่นๆก็คล้ายรอดูท่าทีผู้พันแล้วใครคนหนึ่งก็วิ่งพรวดเข้ามาทำลายบรรยากาศน่าอึดอัดนั้นร้องเรียกผู้พันเสียงตระหนกเขาพยายามฟังแต่จับใจความไม่ได้ผู้พันหุนหันออกไปพ่อและคนอื่นๆก็สาวเท้าตามเขาค่อยย่องออกจากที่ซ่อนไปที่ประตู
เข้าบ้านกวาดตามองเดินหาทั่วครัวก็ไม่เจอไก่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขารีบออกจากบ้านก่อนใครมาเห็นหนชัยค่ะแล้วก็หยุดยืนคิดห่างไปไม่ไกลเห็นเจอเจ้าพวกทมลกำลังเล่นกันจึงเข้าไปหาแล้วก็ลองถามเด็กต่างแย่งกันพูดว่าเห็นคนอุ้มไปเขายิ้มมีความหวัง

ครั้งที่อารมณ์เย็นลงเธอก็คิดได้ว่าไม่ควรจะทะเลาะกับเขาเธอนั่งมองไก่ในล้าวอยู่หลังบ้านกว่าชั่วโมงคิดทบทวนว่าเหตุใดเขาต้องขัดเธอไปเสียทุกเรื่องที่จริงถ้าเป็นเรื่องในบ้านเขาไม่ค่อยต่อปากต่อคำด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของหมู่บ้านแล้วครึ่งก้าวก็แทบไม่ถอยให้จะคัดค้านอะไรนักหนาเธออดสงสัยไม่ได้หรือว่าเพราะปมในใจเรื่องลูกที่จริงมันเป็นเพราะเขานั่นแหละเธอนึกถึงตอนที่ลูกเพิ่งจบชั้นประถมเขาอยากให้ลูกเรียนต่อโรงเรียนดีๆข้างนอกจบปริญญาเหมือนตัวเองพอลูกไม่ยอมไปเรียนหลังสอบเข้าได้ก็เกรี้ยวกราดโทษว่าเป็นเพราะว่าคนของรัฐเขาบังคับใช้ลูกเป็นเครื่องมือขอถนนทางออกในหัวเขาคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็สร้างมันขึ้นมาขับรถเข้าออกหมู่บ้านพอรถพังก็บ่นขับไปซ่อมไปจนลูกทนเห็นไม่ได้ก็เลิกไปเรียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับใครที่เขาว่าเขาเหมือนพวกบ่นบ้ารายวันพูดแต่เรื่องถนนคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็คิดเหมือนเธอและการทำตัวมีปัญหากับคนของรัฐมีแต่เสียกับเสียจะลูกชายครบ15แล้วเขาก็ยังไม่ยอมรามือจากถนนเธอก็เริ่มอยากปลงทะเลาะกันไปก็เท่านั้นความคิดเขาไม่มีทางเปลี่ยนได้ผลร้ายก็จะตกแก่ลูกชายที่เห็นแต่พ่อแม่ทะเลาะกันเธอรู้สึกผิดที่ทำกับลูกไปเมื่อเช้าแค่ไก่ตัวเดียวถึงกับไล่ลูกออกไปตามหาหมู่บ้านก็ไม่ใช่เล็กๆป่านนี้ลูกไปอยู่ไหนแล้วไม่เจอไก่ก็คงไม่กล้าเข้าบ้านพอนึกถึงก็รู้สึกผิดและเพื่อหลีกเลี่ยงมีปากเสียงกับเขาต่อไปนี้เธอจะไม่ยุ่งกับไก่ในเล้าส่วนของที่นำมาทำอาหารรับรองแขกวันนี้เธอก็จะออกไปซื้อนอกหมู่บ้านตัดสินใจได้แล้วเธอจึงออกไปหาพรรคพวกแล้วก็ได้เงินลงขันเกินพอสำหรับซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารมื้อใหญ่เธอกลับมายังบ้านเลือกใส่ชุดผ้าทอมือสีขาวยาวคลุมเข่าปักลายเส้นสีเขียวสลับน้ำเงินผ้าทอเนื้อประณีตที่คนนอกมาเห็นเป็นต้องชื่นชมและขอซื้อกลับไปเธอไม่ได้ออกนอกหมู่บ้านหลายปีแล้วถือโอกาสนี้ใส่ชุดที่ทอเองและตัดเย็บอย่างสุดฝีมือมองผมที่มัดมวยรวบตึงในกระจกยิ้มอย่างพอใจแล้วก็ไปยังบ้านของพรรคพวกที่เป็นร้านค้าว่าจ้างรถกระบะที่เหลือคันเดียวในหมู่บ้านรถเคลื่อนออกไปในตอนที่มีแสงแดดสาด

ไม้หลังใหญ่ชั้นเดียวยกตัวสูงจากพื้นราว3ศอกด้านในเป็นห้องโถงใหญ่มี4เตียงต่อขึ้นจากไม้ไผ่ทับลงด้วยฟูกนุ่มหนา5นิ้วชาวบ้านช่วยกันสร้างใช้เป็นอนามัยชุมชนมีหมอหญิงวัยใกล้40ดูแลเพียงคนเดียวอันที่จริงเธอเรียนจบด้านพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองกว่า10ปีแล้วก็ลาออกกลับมาอยู่ในหมู่บ้านงบประมาณด้านหยุกยาและเวชภัณฑ์ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งคนของรัฐแล้วก็จิตอาสาจากที่ต่างๆความเสียสละของเธอกว่า10ปีทุกคนจึงยกย่องเป็นหมอหญิงแสงแดดสายที่สาดลงมาจากท้องฟ้าใสผลันกำลังเขาจะรู้สึกเหนื่อยจากบ้านผู้พันเขาเดินมาถึงอนามัยชุมชนชะโงกเข้าไปในห้องหมอหญิงง่วนอยู่กับกล่องยาบนโต๊ะเขาทักทายก่อนนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามหมอหญิงทักตอบแล้วถามเขาได้บอกว่าไม่ได้ป่วยไข้อันใดเดินตามหาไก่จนอ่อนล้าจึงแวะพักรอบสังเกตเห็นหมอหญิงยังเงียบเขาจึงไม่อยากเสียเวลาบอกไปว่ามีคนเห็นหมอหญิงอุ้มไก่ของเขาหมอหญิงร้องขึ้นราวกับเพิ่งนึกได้บอกว่าเมื่อเช้าระหว่างทางมาที่นี่พบไก่ตัวใหญ่ถูกผูกมัดขามันก็เพื่อปีกกลิ้งคว่ำกลิ้งหงายอย่างตื่นตระหนกราวกับหนีความตายมาสงสารจึงช่วยมันไว้พอมันเป็นอิสระก็กระพือปีกหนีตะเลิดต่อไปเขาถามว่ามันไปทางไหนหมอหญิงบอกว่าจำไม่ได้เขารู้ว่าหมอหญิงความคิดเห็นเป็นไปทางเดียวกับพ่อและหมอหญิงคงเดาได้ว่าไก่จะต้องกลายเป็นมื้ออาหารรับรองใครจึงช่วยมันไว้ช่างเถอะใครจะทำอย่างไรไม่สนใจหน้าที่เขาแค่ตามหามันเจอหรือไม่ก็อีกเรื่องจะบอกแม่ว่าเขาได้พยายามแล้วยังไม่ทันลุกเสียงโอลหม่านดังขึ้นด้านหน้าผู้พันและชายสองคนที่เขาไม่ทันมองหน้าช่วยกันหามร่างใครคนหนึ่งเข้ามาหมอหญิงลุกจากโต๊ะรีบชี้บอกให้ไปที่เตียงเขาตามเข้าไปดูนั่นลูกชายผู้พันซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนปวดท้องตั้งแต่วันที่เขาออกไปหาปลาด้วยกันเมื่อวันก่อนไม่คิดว่าอาการจะหนักหนาขนาดต้องหามมาที่นี่หมอหญิงตรวจอึดใจนึงแล้วก็บอกว่าอาการใกล้เคียงกับไส้ติ่งอักเสบถึงยังไม่หนักแต่ถ้าหากปล่อยเอาไว้อาจเป็นอันตรายอยากส่งตัวไปที่โรงพยาบาลขณะที่คุยกันอยู่คนป่วยก็ส่งเสียงร้องโอดโอยขึ้นอีกสีหน้าคราวนี้ราวกับว่าจะขาดใจผู้พันเจ็บปวดแทนลูกบอกว่าจะรีบกลับไปเอาเงินที่เก็บทั้งชีวิตมาให้หมอหญิงขอให้ช่วยลูกชายด้วยหมอหญิงว่าที่สำคัญตอนนี้ต้องไปหารถพาออกไปส่งที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองหากต้องผ่าตัดที่นั่นเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมเข้าอาสาวิ่งไปเรียกรถกระบะมาให้ผู้พันพยักหน้าบอกขอบใจแล้วก็กระโจนออกจากห้องเขาก็กระโจนออกตามไปด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาวิ่งกลับมาพร้อมกับสีหน้าผิดหวังผู้พันยืนอยู่ข้างเตียงลูกชายหมอหญิงมองหน้าเขาแล้วก็ถามเขาบอกว่ารถกระบะออกจากหมู่บ้านไปแล้วและบอกว่าไม่รู้ใครว่าจ้างไปทั้งที่รู้หมอหญิงว่าอย่างไรก็ต้องพาคนไข้ออกไปให้ได้เขานึกห่วงเพื่อนเกรงจะไม่รอดหากจะต้องนอนอยู่อย่างนี้และตอนนั้นเองแสงแดดที่ส่องลงมาก็พลันหุบหายเมฆก้อนสีเทาดำกลุ่มใหญ่ลอยอยู่ที่ปลายฟ้าอีกไม่นานแรงลมจะเคลื่อนมันมาชายสองคนที่มากับผู้พันวิ่งหายออกไปเขามองเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยใจลุ้นระทึกราวชั่วโมงพวกนั้นก็กลับมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์วิบากพวกเราช่วยกันพยุงคนไข้ขึ้นซ้อนใช้ผ้าปูที่นอนผูกยึดร่างคนขี่กับคนซ้อนเข้าไว้ด้วยกันหมอหญิงขอเป็นคนไปส่งเองจะง่ายต่อการสื่อสารบอกข้อมูลคนไข้กับหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็พูดปลอบขวัญผู้พันให้คลายกังวลก่อนขึ้นซ้อนท้ายรถอีกคันผู้พันกล่าวขอบคุณหมอหญิงด้วยความซาบซึ้งใจรถทั้งสองคันเร่งเครื่องสุดกำลังเพื่อออกจากหมู่บ้านไปให้ได้ก่อนฝนจะมา

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปโดยรมนกมลวาคินยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะกับรายการศาลาวรรณกรรมพบกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนย้ำรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านโนมินีและตรวจความคืบหน้าการกวาดล้างขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการลงพื้นที่หาดบางเทาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงถึงผลปฏิบัติการปราบปรามบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับมายึดครองพื้นที่ซ้ำทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังและสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างพร้อมย้ำเดินหน้าคุ้มครองสิทธิและยกระดับคุณภาพแรงงานไทย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทางการเกาหลีใต้ประกาศระงับรับแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลวีซ่า E8 จาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดปี2569หลังพบสถิติแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสูงถึงร้อยละ20ว่าเบื้องต้นคาดการว่าเกิดจากเงื่อนไขของการจ้างงานระยะสั้นทำให้แรงงานบางส่วนลักลอบออกจากระบบจนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หมายซึ่งการกระทำของคนเพียงกลุ่มเดียวนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสของแรงงานไทยในภาพรวมที่ต้องการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องขณะนี้ได้เร่งประสานเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาร่วมเจรจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสนอแนวทางยกระดับระบบคัดกรองรวมถึงการสร้างกลไกหลักประกันเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีสัญญาจ้างพร้อมยืนยันว่าเกาหลีใต้เป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลรัฐบาลจึงเร่งสร้างระบบคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจในวินัยของแรงงานไทยพร้อมขอความร่วมมือให้แรงงานทุกคนเคารพกฎหมายประเทศปลายทางรักษาชื่อเสียงและโควต้าการทำงานในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดชุมพรเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชน
12: ดร.จิราพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการพิจารณาข้อมูลร้านอาหารเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอ8อำเภอหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารหรือ Gastronomy Tourism ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกินของจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: เอาอย่าซ่าโง่มากไอ้กามู
1: ดีไหมได้หนูกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh วัดดีวัดดีบายดีไม
7: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
8: Reduced, reusedRecycle. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพภาคที่2เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กองทัพภาคที่2ประสานกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายทหารกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนในขณะนี้
10: กองทัพภาคที่2เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือนายโยศสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สูญหายระหว่างเข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดได้รับการประสานงานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดพบว่านายโยศได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยโดยได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีทั้งนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าใกล้แนวชายแดนขอให้เพิ่มความระมัดระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายและการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เพจไทยคู่ฟ้าชี้แจงคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่เป็นความจริงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะถูกสร้างและตัดต่อด้วย AI เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโพสต์ข้อความกรณีมีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคลิปดังกล่าวถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวขยายผลโมเดลบางเทาแซนด์บ็อกซ์ปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล
11: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องในระดับพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ5ด้านเช่นการบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและความมั่นคงเพื่อตรวจตาแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มทุนและผู้ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายไทยและจัดระบบรายงานเหตุฉุกเฉินตรงต่อกระทรวงทันทีทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเป็นการขยายผลเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำความสำเร็จจากบางคาวแซนด์บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตมาเป็นโมเดลต้นแบบจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างผู้มีอิทธิพลอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ปตท.และบางจากประกาศปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอและดีเซลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นไฮพรีเมียมดีเซล S บางจากและดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ปตท.ราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงยามค่ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495หลังจากเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494แล้วนะคะคำร้องภาษาอังกฤษคือ Twilight และภาษาไทยคือยามค่ำโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495ค่ะคำร้องนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของพี่น้องเกษตรกรค่ะคือจะเริ่มต้นในการเพาะปลูกนะคะเราฟังไร่นาสวนผสมต่อได้รำวงกสิกรรมกรครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและรำวงไอ้ถุยทำนาคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยไร่นาสวนผสม

0: ไอ้ปุ้ย
1: ที่จบไป3เพลงก็เป็นเพลงสำหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่เพลงไร่นาสวนผสมดิฉันไม่ทราบผู้ประพันธ์ได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริค่ะแล้วก็ยังมีเพลงรำวงเกษตรกรรมกรและรำวงไอ้ถุยทำนาชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะยามรักโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรวังสรรค์หรือครูสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อได้ยามห่างกันโดยคุณมันทนามรากุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวทและยามจนโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อ3เพลงนะคะ

ังคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยรำพึงรักฟังจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะจากละครเรื่องมาร์โคโปโลคำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อใสทำนองเพลงที่3รักแรมโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่ง

สุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและครูเวทร่วมกันแต่งก็คือวาสนากระต่ายต่อได้เสียงคุณมาริสาค่ะนี่หรือที่เธอรักครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3รักเราอยู่ไหนโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนอง

ก่อนไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสองเพลงเพลงแรกคือแค้นโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมต่อได้อกเอ่ยมันแค้นโดยคุณนพดลชาวไร่เงินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: จับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานีชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งที่จังหวัดสงขลาเน้นดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดสถานชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งย้ำดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่โดยเป็นประธานในการเปิดสถานชีวาภิบาลบ้านเอื้อบุญอุ่นรักหมู่ที่1ตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับผู้ป่วยได้15เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยพักรักษาตัว6เตียงและที่ผ่านมาได้ให้การดูแลผู้ป่วยรวม39รายทั้งนี้ศูนย์มะเร็งดังกล่าวเปิดให้บริการฉายรังสีรักษาตั้งแต่ปี2564ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1,000 รายต่อปีและให้บริการรักษากว่า 20,000 ครั้งต่อปีพร้อมขยายบริการด้านเคมีบำบัดและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนากองทัพและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
11: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา พื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกหรือแลนแพคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ณรัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชเนียเข้าร่วมกว่า15ประเทศพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศระหว่างห้วงการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคการนำอากาศยานไร้คนขับและการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกคอปราโกทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมวันแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศอย่างแน่นแฟ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณไพรสณีไทยกว่า900แห่งทั่วประเทศ
12: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณปัชนีจังหวัดตากการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณปัชนีไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทปัชนีไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายปัชนีไทยควบคู่กับการส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดณปัตตานีจังหวัดและปัตตานีอำเภอรวม946จุดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและบันที่ห่างไกลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงกัญญาการสุขสวทตากรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือรักเธอประเทศไทยโดยหลังออร์เคสตราครับชัดชัยสุขาวดีเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงเพื่อนไทยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497นะคะคุณนภาวังในธรรมขับร้องค่ะฟังเพลงเพื่อนรักเก่าซึ่งเป็นเพลงแรกที่ครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแต่งและคุณฉลาวประสบศาสตร์ขับร้องเป็นเพลงแรกของครูปอชื่นประโยชน์เลยนะคะต่อได้เพื่อนตายโดยคุณรงธนวังน้อยค่ะเพลงนี้คำร้องมาจากนิราศพระแท่นดงรังทำนองโดยครูอารามขาวสะอาด

พลงเพื่อนรักเก่าและเพื่อนตายจบไปแล้วนะคะฟังคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงเพื่อนรักครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ต่อได้เพื่อนขี้อ้อนเพลงนี้คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2521ผลงานของทวีพงษ์มณีนินทร์และเพื่อนใจนักเพลงผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเริ่มด้วยเพื่อนรัก

พลงเกี่ยวกับเพื่อนจบไป3เพลงนั้นก็คือเพื่อนรักเพื่อนขี้อ้อนและเพื่อนใจนักเพลงชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาค่ะคิดไปใจหายสุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณชาญเย็นแขในเพลงฉันยังคอยเธอคุณสลายไกรเลิศและคุณเกษมมิลินทจินดาร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3แมกไม้ละเมอพรทิพย์คีตเสวีบันทึกเสียงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์

จบไป3เพลงนั้นก็มีแมกไม้ละเมอก่อนหน้านั้นฉันยังคอยเธอและคิดไปใจหายคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะในเพลงเจ้าพระยาเศร้าต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงใจนางเพลงนี้สอสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3คุณประสานศรีสิงหานนท์กับเพลงโศกรักเป็นผลงานของวงสไลและสหายค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นมีเจ้าพระยาเศร้าใจนางและโศกรักคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงสอนน้องเราจะฟังกันต่อไปนี้เป็นผลงานของนนปิยานะคะและฝันดีแม่ยอดรักเนื้อร้องมาจากคำกลอนเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะส่วนทำนองเป็นของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติฝันดีแม่ยอดรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องนะคะเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 นทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยในพระสูตรที่มาในหลากหลายคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับคิลายนะเป็นชื่อเดียวกันในหลายๆเรื่องที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไปวันนี้จึงนำบางส่วนมาให้ท่านฟังได้ฟังก่อนเป็นเรื่องเวลาที่เราป่วยแล้วเราควรจะทำจิตอย่างไรถ้าเราลืมไปเผลอไปจิตมีความกลุ้มใจเร่าร้อนควรจะทำจิตให้เบาได้ด้วยวิธีใดและยังมีอุปมาที่ตรัสถึงอาการเจ็บไข้บางอย่างที่ต่อให้ไม่รักษามันก็หายเองได้แต่บางอย่างต่อให้รักษายังไงก็จะไม่หายหรือบางอย่างถ้าไม่รักษาจะไม่หายรักษาจึงจะหายและยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษานั้นควรจะต้องทำอย่างไรทั้งผู้ได้รับการรักษาและผู้มาคอยทำการรักษาในตอนท้ายยังได้นำเรื่องของธนัญชานีที่เคยเป็นสหายกับท่านพระสารีบุตรในตอนที่ท่านป่วยมีวิธีการทำจิตอย่างไรที่เมื่อถ้าล่วงลับจากไปแล้วก็จะไปในที่ดีเป็นสุคติภพได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเจ้าสากยะชื่อมหานามะมหานามะสูตรอังคุตตรนิกายอัตตกะนิบาตเล่มที่23ข้อที่25มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามในเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะลำดับนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่น้อแลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่ามหานามะเมื่อใดแลบุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อนั้นบุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อใดแลอุบาสกเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง
แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อใดแลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ประสงค์จะเห็นภิกษุแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ประสงค์จะฟังพระสัทธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ฟังพระสัทธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ฟังแล้วแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมตนเองเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอุบาสกที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลถ้าแต่พงศ์ผู้เจริญก็อุบาสกจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองและเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อไรแลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็ชักชวนให้ผู้อื่นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลก็ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ประสงค์จะเห็นภิกษุและชักชวนผู้อื่นให้เห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ประสงค์จะฟังพระสัทธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ฟังพระสัทธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้และชักชวนผู้อื่นให้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมตนเองเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองและเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลมหานามสูตรจบพระสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้คีลานสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตเล่มที่20ข้อที่22ภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรคือ 1. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตามหรือได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามก็ไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลยข้อที่สองคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะ
หรือไม่ได้ก็ตามได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามก็สามารถหายจากอาพาธนั้นได้ข้อที่3คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัพยะจึงหายจากอาพาธแต่เมื่อไม่ได้ก็ไม่หายได้ยาที่เป็นสัพยะจึงหายจากอาพาธแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือว่าได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็จะหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายกรณีบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นคนไข้ใดได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงจะหายถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงจะหายถ้าไม่ได้ก็ไม่หายประอาศัยคนป่วยไข้ประเภทนี้แลเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้อนุญาตยาสำหรับภิกษุไข้อนุญาตคนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้และเพราะอาศัยคนไข้ประเภทนี้อีกเหมือนกันทำให้คนไข้ประเภทอื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้ก็ปรากฏมีอยู่ในโลกเหมือนกันบุคคลเปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามจะได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังก็ตามก็ไม่สามารถยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ข้อที่2บุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามจะได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังก็ตามย่อมยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ข้อที่3บุคคลบางคนในโลกนี้ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตจึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้เห็นไม่สามารถยังลงได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้ฟังก็ยังลงไม่ได้กรณีบรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลที่ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตจึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่เห็นก็ยังลงไม่ได้หรือต่อเมื่อได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้ฟังก็ยังลงไม่ได้เพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้แหละเราจึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรมและเพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้อีกเหมือนกันจึงต้องแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่าอื่นด้วยภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้แหละ

พระผู้มีพระภาคทรงประชวรคิลานะสูตรสังยุตตนิกายอัมพปาลิวรรคเล่มที่19ข้อที่375มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวรุวคามเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลาย

ส่วนพระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้าจำพรรษาในเวรุวะขามนั่นเองครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้วทรงพระประชวรอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนปรินิพพานแต่พระองค์ก็ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่พรั่นพรึงด้วยมีพระดำริว่าการที่เราไม่บอกผู้อุปถาไม่อำลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานนั้นไม่เหมาะแก่เราทางที่ดีเราควรใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่ต่อไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงใช้ความเพียรขับไล่พระอาการประชวรนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่อาการพระประชวรจึงสงบเมื่อพระผู้มีพระภาคหายจากพระอาการประชวรหายจากพระอาการไข้ไม่นานจึงได้เสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ในร่มเงาพระวิหารณที่นั้นท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรอยู่ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระสุขภาพของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เห็นพระองค์ทรงอดทนต่อทุกเวทนาแล้วทำให้ร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุจคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมะก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เลยเพราะพระอาการไข้ของพระผู้มีพระภาคแต่ข้าพระองค์ก็ยังเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมะที่เราแสดงแล้วไม่มีในไม่มีนอกในเรื่องธรรมะทั้งหลายตถาคตไม่มีอาจริยมุทิคือกำมือของอาจารย์ผู้ที่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักผู้นั้นจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แต่ตถาคตไม่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือคิดว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักแล้วทำไมตถาคตจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเล่าอานนท์บัดนี้เราเป็นผู้ชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมานานมากเรามีวัย80ปีแล้วร่างกายของตถาคตยังเป็นไปได้ก็เหมือนเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉะนั้นร่างกายของตถาคตยังสบายขึ้นก็เพราะในเวลาที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทุกอย่างและเพราะความดับเวทนาบางอย่างได้เท่านั้นอนุนเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดก็ภิกษุชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่

ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อย่างนี้แหละภิกษุจึงชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แหละอานนท์ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในการที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจะต้องมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษาคีลานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะสำหรับภิกษุไข่คีลานสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่121มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูตาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปที่ศาลาบำรุงภิกษุไข่ได้ทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ทุพพลภาพเป็นไข้จึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปู่ลาดไว้ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะ5ประการต่อไปนี้ถ้าไม่ละภิกษุผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอนั้นพึงหวังได้ผลเหล่านี้คือไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ธรรมะ5ประการอะไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเข้าไปตั้งมรณสัญญาคือกำหนดหมายความตายไว้ภายในภิกษุทั้งหลายทำ5ประการเหล่านี้แลถ้าไม่ละภิกษุผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอพึงหวังได้ผลนี้คือไม่นานนักจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ได้คีลานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยคนไข้ที่พยาบาลได้ยากและได้ง่ายปฐมอุปถากสูตรที่1อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่123ภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้เป
เป็นผู้พยาบาลได้ยาก5ประการอย่างไรคือ1ไม่ทำสิ่งที่เป็นสปายะ2ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะ3ไม่ฉันยา4ไม่บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นไม่บอกอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบไม่บอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาไม่บอกอาพาธที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่และ5ไม่อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตก็ภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ยากภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นผู้พยาบาลได้ง่าย5ประการอะไรบ้างคือ1ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ2รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะ 3. ฉันยา 4. บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นบอกอาการอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบบอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาบอกอาพาธที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่และ5เป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายปฐมอุปถากสูตรจบพระสูตรว่าด้วยผู้ควรหรือไม่ควรพยาบาลผู้ที่เป็นไข้ทุติยอุปถากสูตรข้อที่124ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้5ประการอย่างไรคือ1ไม่สามารถจัดยา2ไม่ทราบสิ่งที่เป็นสัปปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะเข้ามานำสิ่งที่เป็นสัปปายะออกไป3. เห็นแก่อามิตรจึงพยาบาลไม่มีจิตเมตตาพยาบาล 4. รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายออกไปทิ้งและ 5. ไม่สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาตามการอันควรเธอผู้พยาบาลภิกษุไข้ถ้าประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่ควรเป็นผู้พยาบาลคนไข้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ควรพยาบาลภิกษุไข้5ประการอย่างไรคือ1สามารถจัดยา2ทราบสิ่งที่เป็นสัปปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะออกไปนำสิ่งที่เป็นสัปปายะเข้ามา3มีจิตเมตตาพยาบาล
ไม่เห็นแก่อามิตรพยาบาล 4. ไม่รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายออกไปทิ้งและ 5. สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาตามการอันควรภิกษุทั้งหลายผู้พยาบาลที่ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลควรพยาบาลผู้เจ็บไข้ทุติยอุปถากสูตรจบประสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนปฐมอนายุสาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตข้อที่125ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้อายุสั้น5ประการอย่างไรคือไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะบริโภคสิ่งที่ย่อยยากเที่ยวในเวลาไม่สมควรและไม่ประพฤติพรหมจรรย์ธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นเหตุให้อายุสั้นก็ธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้อายุยืน5ประการอย่างไรคือทำสิ่งที่เป็นสัปปายะรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเที่ยวในเวลาที่สมควรและประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายทำ5ประการเหล่านี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนในยะที่2เพิ่มเรื่องความทุศีลและมีมิตรชั่วทำให้อายุสั้นเรื่องความมีศีลและมีกัลยาณมิตรคือมิตรดีเป็นเหตุให้อายุยืนทุติยอนายุสาสูตรจบพระสูตรว่าด้วยอุบาสกที่ป่วยไข้คิลานสูตรสังยุตตนิกาย

0: ครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามว่าท่านยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่หรือไม่ถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยหรือไม่ทำความห่วงใยมารดาบิดาก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านพึงละความห่วงใยในมารดาบิดาของท่านเสียก็ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยมารดาบิดาของผมได้แล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาต่อไปว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยบุตรหรือภรรยาอยู่หรือไม่ถ้าเขาตอบว่าผมยังห่วงอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านผู้ซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยบุตรและภรรยาหรือไม่ทำความห่วงใยบุตรและภรรยาท่านก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านจงละความห่วงใยบุตรและภรรยาของท่านเสียก็ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของผมได้แล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาต่อไปว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยกามคุณทั้งห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือแต่เขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านกามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าและประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์เอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชเถิดก็ถ้าเขากล่าวว่าผมพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ได้แล้วผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ต่อไปว่าท่านหมู่เทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชิกาเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วน้อมจิตไปสู่หมู่เทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชแล้วน้อมจิตไปสู่หมู่เทพชั้นดาวดึงอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าหมู่เทพชั้นยามายังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นดุสิตยังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดียังดีกว่าประณีตกว่าและพรหมโลกยังดีกว่าประณีตกว่าเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตจากหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วผมน้อมจิตไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนับเนื่องด้วยสากยะเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในสักยะนิโรธคือความดับกายของตนเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วผมนำจิตเข้าไปในสักยนิโรธแล้วมหาบพิตรอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้ก ับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะปรมภาพไม่กล่าวความแตกต่างอะไรกันเลยคือหลุดพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันคิลานสูตรจบมัชฌิมานิกายว่าด้วยพราหมณ์ชื่อธนัญชานิธนัญชานีสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันมันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่พระนั้นภิกษุรูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่ทักขินาคีรีชนบทปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังมีพระกำลังอยู่หรือภิกษุรูปนั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังทรงมีพระกำลังอยู่ก็แล้วหมู่สงฆ์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่อย่างนั้นหรือแม้หมู่สงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ก็รับก็แล้วพราหมณ์ชื่อธนัญชานิผู้ที่อยู่ใกล้ประตูตันตุลปาลิในกรุงราชคฤห์นั้นเขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่อย่างนั้นหรือก็แม้ธนัญชานิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่ก็รับท่านผู้มีอายุก็แล้วธนัญชานิพราหมณ์ยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือภิกษุรูปนั้นจึงได้กราบเรียนว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็ธนัญชานิพราหมณ์ของเราจะไม่ประมาทที่ไหนได้เขาอาศัยพระราชาเที่ยวเบียดบังเอาผลประโยชน์ของพราหมณ์และขราบดีอาศัยพวกพราหมณ์และก็ระบดีเบียดบังเอาผลประโยชน์ของรัฐแม้ปริยาของเขาผู้มีศรัทธาที่ขอมาจากตระกูลที่มีศรัทธาเธอก็ได้ตายไปเสียแล้วปริยาคนใหม่ของเขาไม่มีศรัทธาเขาขอมาจากตระกูลที่ไม่มีศรัทธาท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็การที่เราได้ฟังว่าธนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเป็นข่าวไม่ดีเลยถ้าใครเราอาจจะหาโอกาสไปพบกับธนัญชานิพราหมณ์นั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรเราจึงจะได้สนทนาปราศัยบ้างก็กระนั้นเป็นพระสารีบุตรอยู่ในทักขินาคีรีชนบทตามอัธยาศัยแล้วก็ได้จาริกไปทางกรุงราชคฤห์เที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์แล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้พักอยู่ณพระเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชคฤห์พระนั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรกราบสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์สมัยนั้นธนัญชานิพราหมณ์ใช้ให้คนรีดนมโคซึ่งอยู่ที่ข้อโคนอกกรุงราชคฤห์ท่านพระสารีบุตรเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากการบิณฑบาตภายหลังอาหารเช้าแล้วก็เข้าไปหาธนัญชานิพราหมณ์ถึงที่อยู่ก็ในครั้งนั้นธนัญชานิพราหมณ์ก็ชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรก็ลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปสมัยต่อมาธนัญชานิพราหมณ์ได้ป่วยเป็นทุกข์มีไข้หนักจึงเรียกบุรุษมาผู้หนึ่งแล้วสั่งการว่ามานี่เถิดพระคุณเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาท ณพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคด้วยศีลเกล้าและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกราบที่แทบเท้าของท่านแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรผู้เจริญทนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอโอกาสพระคุณเจ้าสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดไปยังนิเวศของทนัญชานิพรามด้วยเถิดบุรุษนั้นเมื่อรับคำแล้วจึงได้ทำอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรก็รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งก่อนลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้กรองสบงถือบาทและจีวรไปยังนิเวศของทนัญชานิพรามนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วกล่าวว่าทนัญชานี้ท่านยังพอจนได้หรือยังสบายดีหรือพอจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยลดลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการค่อยคลายลงไม่รุนแรงขึ้นหรือทนัญชานิพรามจึงได้กราบเรียนว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่แรงกล้าเสียดแทงศีรษะเหลือกำลังโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกขเวทนาของโยมกล้าแข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงยิ่งขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกเวทนาที่มีประมาณยิ่งบีบคั้นที่ศีรษะแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกขเวทนาของโยมก็แข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยก็คนฆ่าโคหรือมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่มีประมาณยิ่งเสียดแทงท้องอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่คลายลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นพระคุณเจ้าสารีบุตรก็คนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนที่อ่อนแอกว่าที่แขนคนละข้างแล้วย่างรมไว้เหนือหลุมตันเพลิงแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันมีกายถูกความเร่าร้อนมีประมาณยิ่งเผาหล่นอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่าท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็กำเนิดเดรัจฉานประเสริฐกว่านรกครับท่านอาจารย์นี้แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกับเปรตวิสัยอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเปรตวิสัยประเสริฐกว่ากำเนิดสัตว์เดรัจฉานครับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเปรตวิสัยกับมนุษย์อย่างไหนประเสริฐกว่ากันมนุษย์ประเสริฐกว่าเปรตวิสัยครับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไร ระหว่างมนุษย์กับเทพชั้นจาตุมหาราชอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นจาตุมหาราชประเสริฐกว่ามนุษย์ครับตอนนั้นฉะนี้ต้นจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เทพชั้นจาตุมหาราชกับเทพชั้นดาวดึงอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าเทพชั้นจาตุมหาราชครับตอนนั้นฉะนี้ต้นจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดาวดึงกับเทพชั้นยามายังไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นยามาประเสริฐกว่าเทพชั้นดาวดึงขอรับเพราะนั้นฉะนี้ก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นยามากับเทพชั้นดุสิตยังไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดุสิตประเสริฐกว่าเทพชั้นยามาครับท่านอาจารย์นี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดุสิตกับเทพชั้นนิมมานรดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นนิมมานรดีประเสริฐกว่าเทพชั้นดุสิตครับท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นนิมมานรดีกับเทพชั้นปาริณิมิตาสวัสดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นปาริณิมิตาสวัสดีประเสริฐกว่าเทพชั้นนิมมานรดีครับตอนนั้นจากนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นปาริณิมิตาสวัสดีกับบรมโลกอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็ต้องพรหมโลกประเสริฐกว่าสิครับเพราะนั้นท่านพระสารีบุตรมีความคิดว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ท่านอัญชานิพราหมณ์จึงกล่าวสอนก็ว่าท่านอัญชานิเราจะแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวตนัญชานิพราหมณ์จึงได้รับคำนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าตนัญชานิทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตเมตตาแผ่ไปในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีขอบเขตไม่เบียดเบียนนี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตนัญชานี้ยังมีประการหนึ่งคือภิกษุมีจิตประกอบด้วยกรุณามีจิตประกอบด้วยมุทิตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตอันเป็นไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางนี่แหละเป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตรัญชนิพรามจึงได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านจงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคำของโยมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรัญชานิพรามป่วยเป็นทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวก็กระนั้นท่านพระสารีบุตร ทำให้ตนัญจานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่ก็ได้ลุกจากอาสนะแล้วจากไปตอนนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปไม่นานตนัญจานิพรามก็ตายไปบังเกิดในพรหมโลกก็กระนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ทำให้ตนัญจานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วก็ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงทำให้ตนัญจานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะไปเสียเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเถิดสารีบุตรก็ตนัญจานิพรามตายไปแล้วบังเกิดในพรหมโลกดังนี้แหละตนัญจานิสูตรจบ
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเกี่ยวกับการเจ็บไข้ทั้งวิธีการทำจิตให้มีความเบาใจแม้ในขณะที่มีอาการแล้วการที่จะมีคุณสมบัติในการรักษาหายได้และก็ผู้พยาบาลต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบางครั้งการรักษาก็หายบางครั้งก็ไม่หายเป็นเคสหลายๆตัวอย่างมาจากพระสูตรที่อยู่ในทั้งอังคุตตรนิกายและสังยุตตนิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดทั่วทุกภาคเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งระดมเครื่องจักรกลพร้อมช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนหลังพบแนวโน้มประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังรวม54จังหวัดแยกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันได้เตือนภัยคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรในพื้นที่ภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะนี้ปภ.ได้ประสานไปยังจังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertหรือหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชน
13: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีอ้างตัวเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจูงใจให้ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอโดยยื่นข้อเสนอเพื่อจูงใจชี้นำการจัดซื้อพร้อมระบุชื่อรายการหนังสือและสื่อการเรียนรู้พร้อมราคาไว้ล่วงหน้าจึงขอให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบโดยตรงกับช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนดำเนินการใดซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทมีขั้นตอนตามระเบียบราชการที่ชัดเจนและไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกมาชี้นำการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะนี้ทั้งนี้หากพบเห็นพฤติการน่าสงสัยโปรดแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รับทราบโดยทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสอบต.และภาคีเครือข่ายการศึกษาเปิดกิจกรรม Kick Off AI Education สร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่โลกศตวรรษที่21
14: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อพลิกโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AIโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากเลขาธิการสอบต.กล่าวว่า AI จะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะสำคัญของเยาวชนในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพครูในการบูรณาการ AI เข้ากับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางสังคมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะน้อยชัยสินคล่องมาพร้อมกับคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะตามมาสมทบเพราะว่าเห็นบอกว่าไปสำรวจอยู่นะคะปั๊มน้ำมันเนี่ยเช้านี้ขึ้นอีกแล้วนะคะน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียม70สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตี5มาแล้วนะคะก็ตั้งเมื่อวานก็ขึ้นนะวันนี้ก็ขึ้นอีกและเห็นบอกว่าข่าวบอกว่ามีแนวโน้มอาจจะปรับขึ้นอีกนะคะด้วยสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะข่าวสารความเคลื่อนไหวยังคงมีมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้หลากหลายที่ไม่ว่าจะฟังกันทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบล นะคะสถานศึกษาวัดวาอารามทักทายกันมาได้เพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะช่างเทคนิคของเราคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยหลายประเด็นนะคะจากที่เมื่อวานนี้วันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ผลพยากรณ์ในปีนี้นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ติดตามทั้งการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะแล้วก็ชมทางโทรทัศน์ด้วยจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งในส่วนของปีนี้นั้นนะคะพระยาแรกนาพยากรณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศปีนี้นายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทำหน้าที่พระยาแรกนาปีนี้ก็ได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศนะคะโดยเสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะคะนอกจากนี้พระรามได้เสียงทายของกิน7สิ่งนะคะที่ตั้งเลี้ยงพระโคซึ่งปีนี้พระโคได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าค่ะซึ่งคำพยากรณ์ก็คือพลาหารภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นนะคะการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองโดยนะคะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและมีช่วงสำคัญคือรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีก็มีการเปิดให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกแล้วก็มีหลายๆท่านตามดูด้วยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามีโอกาสได้เก็บพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็หลายๆท่านได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงกันไปแล้วก็บรรยากาศของแต่ละปีซึ่งใครที่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะในส่วนของการไปเพาะปลูกต่างๆนะคะการทำเกษตรด้วยค่ะ
1: ครับผมก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในปีนี้นะครับปี2569นะครับและเมื่อสักครู่นะฮะที่พี่น้อยได้พูดไว้เรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็เป็นการขึ้นกัน2ครั้งใน2วันนะครับ
0: วันนี้ต่อเนื่องเลย
1: เมื่อวาน90สตางค์แล้ววันนี้อีก70สตางค์นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าวางแผนในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าการวางแผนในการจะไปทำงานมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาประมาณเกือบๆจะบาทกว่าภายใน2วันด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: นก็ตั้งแต่วันก่อนหน้าที่ขึ้น90สตางค์เนี่ยก็เติมกันแน่นปั๊มก่อนจะตี5
0: แล้วเมื่อวาน
1: เมื่อเช้าก็ไม่ค่อยมีคนเติมเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนมาเนี่ยประมาณเกือบ6โมงแล้วซึ่งมันขึ้นไปแล้วก็น่าจะรอสถานการณ์ว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกเนี่ยน่าจะมีการไปเติมเนี่ยแน่นปั๊มเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ
0: เพราะว่าแนวโน้มดูถ้าจะขึ้นอีกนะจากสถานการณ์โลกนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ที่มีข่าวว่าทรัมป์จะไปคุยเจรจากับทางจีนด้วย
1: ทรัมป์ไปจีนวันที่13คือวันเมื่อวานตามเวลาของจีนด้วยประมาณนั้นนะครับก็จะมีการคุยกับทางผู้นำจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ว่าก่อนจะไปคุยก็มีทั้ง กระแสว่าจะไปเจรจาในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางหรือว่าเรื่องของไต้หวันก็ตามทีแต่ก่อนไปเมื่อวานก็มีข่าวล่าสุดว่าไม่ได้สนใจว่าจีนจะช่วยหรือไม่ช่วยก็สามารถจะเรียกว่ายุติสงครามนี้ไม่ว่าจะเป็นสันติวิธีหรือวิธีการอื่นสถานการณ์ก็อย่างที่พี่น้อยบอกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สำหรับตะวันออกกลางในตอนนี้นะครับมีการเหมือนจะเจรจากันแต่ว่าก็ยังไม่มีการเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายเพราะว่าด้วยเงื่อนไขต่างๆอีกฝ่ายนึงก็มองว่าเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะก็ต้องติดตามกันเพราะว่ายืดเยื้อมาตั้งแต่กุมภาแล้วนะคะเมื่อฟังผู้ชมคะส่วนในบ้านเรามาตามดูกันหน่อยสิ่งหนึ่งที่ต้องตามก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศคือก่อนหน้านี้เนี่ยพยากรณ์อากาศก็ระบุว่าฝนจะหยุดจะอยู่ที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่3แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคม2569ค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วย ขออภัย
1: ก็บริเวณของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้นะฮะให้เกษตรกรนั้นระมัดระวังเรื่องของไม้ผลนะครับแล้วก็เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะครับให้เตรียมสำหรับในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยนะฮะนอกจากที่จะเป็นเรื่องของฝนแล้วคืออย่างพี่น้อยบอกไปว่าฝนเนี่ยได้หยุดไปประมาณวันที่10ก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยมีประกาศมาว่าด้วยคลื่นลมต่างๆเนี่ยฝนจะเริ่มกลับมาตกซึ่งจริงๆก็คือตกตั้งแต่วันที่12คือเมื่อวันอังคารนะครับแล้วก็13เมื่อวานก็ตกพอสมควรและประกาศฉบับนี้ก็คือตกตั้งแต่14ก็คือวันนี้นะฮะถึงวันที่18ก็คือวันจันทร์หน้านะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่สอดคล้องกันนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเผยนะครับไทยเราจะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนแล้วซึ่งถือว่าฤดูร้อนในปีนี้สั้นนะเพราะว่าถ้าปีที่แล้วจำกันได้เนี่ยเราจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเลยไปปลายเดือนพฤษภาคมแต่ตอนนี้เราอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าในเดือนนี้นะฮะโดยอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนแบบนี้จนถึงก่อนจะปลายเดือนนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรบ้างท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอันนี้จะฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยเพราะว่าพอบางทีหน้าฝนเนี่ยคนที่ทำเป็นทำกิจการค้าขายนะฮะหาบเร่แผงลอยต่างๆหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีร้านค้าก็ตามทีเมื่อฝนตกส่งผลอย่างยิ่งเลยก็คือว่าฝนตกลูกค้าจะน้อยลงนะครับการตั้งร้านเก็บร้านอาจจะลำบากขึ้นทำให้การท่องเที่ยวอาจจะส่งผลกระทบซึ่งเรื่องนี้ครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยไทยจะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนเพราะว่าอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือฝนตกกระจายตัวมากขึ้นนะครับภาคเหนือตอนนี้มีฝนเพิ่มมากขึ้นภาคใต้

0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ตอนบนกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางที่จะมีผลกระทบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนะฮะว่าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยวันไหนนะครับ
1: ค่ะด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเตือน54จังหวัดค่ะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งการชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะนายจิรพัฒน์คัจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะท่านก็ประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจสูงกว่า3เมตรสูงมากเลยนะประมาณตึกชั้นที่2เลยจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ในกรณีสถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดนะคะทางนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดเตรียมทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะให้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบสะสมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกชายหาดถ้าประเมินว่ามีความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ประกาศปิดกั้นพื้นที่และห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หรือลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็สามารถติดตามสถานการณ์ภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสแอสเตอร์อะเลิร์ตค่ะหรือสื่อออนไลน์ของปภ.นะคะมีสายด่วนนิรภัยด้วย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับผมมาดูกันต่อที่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลจัดระเบียบนะฮะเมื่อวานเนี่ยอย่างที่พี่น้อยเล่าไปว่าในช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็อยู่ในพระราชพิธีพืชมงคลเจริญพระนางคันแรกนาขวัญไปเก็บเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเพาะขึ้นเนี่ยก็จะมีการแจ้งแล้วก็มีชาวบ้านไปแซวว่านายกอีสานแท้บอนะฮะนายกก็บอกอีสานปลอมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะหลังจากช่วงเช้าเนี่ยไปในพระราชพิธีช่วงเย็นนะฮะประมาณพักบ่ายๆก็บินไปที่พื้นที่ภาคใต้เพื่อไปดูการจัดระเบียบครับซึ่งทางนายกเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็ที่เกาะพะงันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องการจัดระเบียบเกาะพะงันดูเรื่องชายหาดต้องเป็นชายหาดสาธารณะของประชาชนนะครับแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็เป็นการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่นะครับที่หาดฟรีดอมของจังหวัดภูเก็ตก็คือไป2จังหวัดไปที่สุราษฎร
1: ์
0: นะฝั่งอ่าวไทยแล้วข้ามไปเลยที่ฝั่งอันดามันก็คือภูเก็ตนะครับซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะฮะต้องบอกก่อนว่าในช่วงประมาณสักบ่ายสามเนี่ยลงพื้นที่ที่เกาะพังงานนะฮะมีการพบปะประชาชนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการแก้ไขปัญหานะฮะที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆนะครับก็นายกได้บอกว่าเข้าใจดีว่าต่างชาติเนี่ยนะฮะที่เข้ามาในไทยเนี่ยเอาเงินเอาทองเข้ามาแต่เราต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายในการพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นบ้านนะครับซึ่งก็ต้องมีหน้าที่ในการเรียกว่าดูแลนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็มีการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมีการติดตามเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องที่เกาะพังงานครับแล้วก็เดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถจะประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวน่าดึงดูดก็จะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับและก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำความผิดหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวนะครับ
1: ค่ะท่านนายกก็ย้ำด้วยว่าชายหาดเนี่ยเป็นของประชาชนเดินหน้าจัดระเบียบนะคะในส่วนของเกาะพังงานแล้วก็สร้างเป็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งธรรมะอยู่แล้วใช่ไหมทางโน้น
0: ไข่ใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะอันนี้ครับของจังหวัด
1: ใช่นะคะแล้วก็ทีนี้ก็ไปหลายจุดเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ย
0: คือตะเวน
1: โอ้โหหลายจุดทีเดียวโดยเฉพาะที่ภูเก็ตค่ะ นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่าและให้การคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนะคะพอเสร็จสิ้นการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายกและคณะ

0: ณะก็ลงพื้นที่นะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญท่านนายกก็ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้วก็มอบนโยบายในหน่วยงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะให้เร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมกับกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้แสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้วยนะคะช่วงที่ฟังรายงานจากท่านผู้ว่านั้นนะคะมีทั้งหน่วยงานโอ้โหมาคนมาเยอะมากนะคะเมื่อวานนี้น่ะมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจกรมป่าไม้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะตามข้อร้องเรียนในบริเวณหาดฟรีดอมแล้วก็พื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ด้วยซึ่งก็พบว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวม23คดีนะคะคิดเป็นเนื้อที่ความเสียหายเนี่ยกว่า57ไร่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว17รายก็มีการกำชับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองค่ะคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนให้ใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติแล้วก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะ
1: การที่มีนักท่องเที่ยวไปในสถานที่หลายๆที่นะฮ
0: ะ
1: เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะนำเรียกว่าเม็ดเงินจากต่างประเทศนะฮะไปกระจายรายได้ไปสร้างเศรษฐกิจที่ดีนะฮะก็คือไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปสร้างแหล่งที่อยู่หลักประกันต่างๆคือไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนไทยนะครับก็ที่มีการจับตาก็คือมีที่เกาะพังงานนะฮะที่สุราษฎร์ธานีซึ่งต้องบอกว่ามีโอกาสเคยได้ไปเกาะพังงานเหมือนกัน
0: เป็นไงคะ
1: ผมจากการที่ไปมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วพูดได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนนะฮะคนไทยในเกาะพังงานมีน่าจะประมาณสัก
0: 20%
1: อีก 80% เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะถ้ายิ่งไปในช่วงของเทศกาลที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจระดับโลกก็คือฟูลมูนปาร์ตี้ที่พังงานต่างชาติจะมาที่ไทยกันเยอะมากนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นเดสติเนชันที่หลายๆคนโดยเฉพาะต่างชาติที่ยังเป็นวัยรุ่นนะฮะไม่เกินสักประมาณ 25-30 เนี่ยก็เลือกจะมาเอนจอยชีวิตกันที่เกาะพังงานในช่วงของฟูลมูนปาร์ตี้หรือว่าฮาฟฟูลปาร์ตี้ซึ่งก็อยากให้มีแต่การท่องเที่ยวไม่ต้องจับจองเรียกว่าสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะครับอ
0: ี
1: กหนึ่งที่เหมือนกันที่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปดูนะคือที่อำเภอที่ปายแม่ฮ่องสอนที่นี่ก็เหมือนกันนะฮะแต่ที่นี่น่าจะประมาณสักต่างชาติ 60%
0: ค
1: นไทย 40% ก็มีคนไปเที่ยวเยอะโดยเฉพาะไปดูพระอาทิตย์ตกก็อยากจะให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนั่นเองนะครับจากเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาในไทยไปดูกันที่คนไทยไปต่างชาติกันบ้างน่าจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ในช่วงแรกด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่เกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีเต็มเหตุนะครับผมเกิดจากอะไรมาฟังกันนะครับซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยนะฮะว่ากรณีกระแสข่าวเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลนะครับหรือว่าวีซ่า E8 ตลอดทั้งปีนี้โดยระบุว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับทำไมถึงต้องเจาะจง4จังหวัดนะฮะมาฟังกันนะครับซึ่งกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานระบุนะครับว่าเนื่องจากมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่าน MOU วีซ่า E8 ครับด้านการจัดส่งแรงงานภาคการเกษตรหรือประมงตามฤดูกาลจากพื้นที่4จังหวัดได้แก่อุดรขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามบางส่วนเท่านั้นนะแต่ทำให้สูญเสียชื่อเสียงประเทศเลยหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้นะฮะดำเนินมาตรการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดที่หนีไปนะและก็เลยเรียกว่าถ้าภาษาบ้านคือปลาเน่าตัวเดียวมันเน่าทั้งเข่งอันนี้คือเน่าแค่บางรายในจังหวัดนั้นแต่เกาหลีใต้ครับนะฮะขึ้นบัญชีนะครับสำหรับ4จังหวัดก็คืออุดรขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามแบล็คลิสต์เป็นเวลา1ปีนะครับตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดนี้เป็นระยะเวลา1ปีจนถึงสิ้นปีนี้คือ31ธันวาคมนะครับซึ่งทางกรมการจัดหางานระบุนะครับว่าการหลบหนีนายจ้างถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างเลยและกฎหมายของเกาหลีผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดีถูกจับกุมหรือจำคุกก่อนถูกส่งกลับประเทศไทย อาจจะโดนจับที่นู่นแล้วก็ต้องชดใช้ความผิดที่นู่นนะไม่ใช่กลับมาไทยได้เลยนะ
0: อ
1: ีกทั้งยังถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกนอกจากนี้ครับยังส่งผลให้จังหวัดต้นทางนั้นถูกจำกัดสิทธิ์ในการจัดส่งแรงงานซึ่งตอนนี้ส่งผลแล้วคือเกาหลีใต้แบ็คลิสต์ไป4จังหวัดแล้วนะครับและถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นการชั่วคราวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกระทบต่อโอกาสการทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยคนอื่นซึ่งกรมการจัดหางานนะฮะก็ขอให้แรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศณตอนนี้เกาหลีแบนแค่4จังหวัดแต่ถ้าเกิดมีแรงงานบางรายอีกที่หลบหนีนายจ้างเขาอาจจะแบนทั้งประเทศไทยก็ได้และถ้าเกิด1ประเทศเริ่มแบนไทยอาจจะมีกระแสแบนไทยในประเทศต่อไปฉะนั้นอย่าทำให้คนในประเทศเสียชื่อเสียงเลยครับ
0: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะคะว่ากรณีนี้ถ้าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและอย่าได้กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้เพราะว่าเป็นคนละประเด็นกันนะคะส่วนทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็เร่งหารือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างท่านก็ย้ำว่าเดินหน้าคุ้มครองสิทธิยกระดับคุณภาพแรงงานไทยนะคะตอนนี้คือกระทรวงแรงงานเนี่ยให้ความสำคัญกับการผลักดันแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศตลอดพัฒนาทักษะต่างๆเนาะทั้งอัพสกิลรีสกิลต่างๆเพื่อจะได้มีความรู้มีประสบการณ์นะคะเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการนะคะกระทรวงแรงงานก็พยายามรักษาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องคู่ไปกับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพมีสวัสดิภาพที่เหมาะสมแล้วก็สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญานะคะแล้วก็ทั้งนี้ต้องทำให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจว่าแรงงานไทยมีคุณภาพมีวินัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับผมก็อยากจะให้ย้อนไปถึงตอนที่มีประเด็นเรื่องของโควิด19แล้วมีผีน้อยก็คือแรงงานที่ไปทำงานผิดกฎหมายแล้วโดนส่งกลับไทยสุดท้ายถ้าเกิดท่านไปผิดกฎหมายครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้องให้เรียกว่าหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือฉะนั้นไปถูกกฎหมายแล้วก็อย่าไปทำผิดกฎหมายที่นู่นเลยละกันนะครับช่วงนี้ 6:29 นะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีข้อร้องข่าวกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในวันที่13พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็เป็นอีก1วันสำคัญแล้วครับในภาคการเกษตรที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและถือเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยกันด้วยแล้วในปีนี้พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบครับก็พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แล้วนอกจากนี้พราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคและปีนี้พระโคเลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าครับคำพยากรณ์นั่นก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็ดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตร่วมกับประชาชนและได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดการณ์กันว่าปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นว่าได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานในการจัดหาน้ำเช่นน้ำบาดาลน้ำใต้ดินให้แก่เกษตรกรแล้วนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและเก็บกักน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับเพื่อให้เกษตรกรไทยไม่ประสบความเดือดร้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหานอมินีต่างชาติติดตามการบุกรุกหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าให้คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมได้พบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมทั้งให้เดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนแหละครับโดยทางรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งนี้ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนนะครับการจัดสรรที่ดินต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ทางรัฐบาลก็จะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดแล้วขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกันด้วยว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ก็ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยได้ต่อไปครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตกันด้วยเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมทั้งย้ำอีกว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจและการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยทางรัฐบาลก็พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้มีการตอบโต้คลิปเสียงเปิดด่านชายแดนชี้ว่าเป็น AI ไม่ใช่ตนเองยืนยันไทยไม่เปิดด่านแน่นอนเมินกัมพูชาปัดการเจรจาทวิภาคีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างนะครับว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเตรียมเปิดด่านชายแดนว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สร้างขึ้นด้วยAI อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับส่วนกรณีที่เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีคำสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีกับทางประเทศไทยนั้นหลังประเทศไทยประกาศยกเลิก MOU 44ในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวของประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายใดทั้งสิ้นพร้อมทั้งระบุอีกว่าระหว่างเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ได้แจ้งท่าทีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไปแล้วโดยฝ่ายกัมพูชาก็รับทราบและแสดงความผิดหวังครับแล้วในที่ประชุมนั้นผู้นำกัมพูชาก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในถ้อยแถลงพร้อมยืนยันว่าจะใช้กลไกกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่นๆซึ่งถือเป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาแล้วในขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันโคลสส่วนรูปแบบการเจรจาในอนาคตนั้นยังไม่ได้กำหนดเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะกดดันครับพี่น้องส่วนสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวหลังเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานงานอยู่โดยที่ผ่านมาหากมีการพบประชาชนกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่มีเจตนากระทำผิดหรือไม่กระทบต่อความมั่นคงอันนี้ประเทศไทยก็จะดำเนินการส่งตัวกลับไปเลยครับจึงหวังว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะใช้แนวทางเดียวกันกับทางประเทศไทยครับหากคนไทยไม่ได้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1อนุมัติงบกลางจำนวน 1,667,680,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน 13,330,000 คนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับส่วนเรื่องที่2คืออนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทด้วยกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายด้วยกันอีกทั้งคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนว แนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายด้วยกันได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพราะว่ากำลังพลเหล่านี้คือผู้เสียสละชีพเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กและพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพครับระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคม2569และถือเป็นการเปิดเวทีใหญ่เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตอาเซียนเชื่อมห่วงโซ่อุปทานโลกรับคลื่นลงทุนใหม่อุตสาหกรรมการผลิตไทยที่กำลังเข้าสู่จังหวะเร่งตัวครั้งสำคัญเลยครับท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีการผลิตและแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานโดยทางประเทศไทยนั้นถูกจับตาในฐานะฐานการผลิตยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและครับแล้วในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือเป็นการรวม3อุตสาหกรรมหลักๆไว้ในแพลตฟอร์มเดียวครอบคลุมตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติไปจนถึงอุตสาหกรรมพลาสติกและยางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของภาคการผลิตแล้วครับมีเป้าหมายก็เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ผลิตเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้ประกอบการจากทั่วโลกให้เกิดการจับคู่ธุรกิจและการลงทุนใหม่ในประเทศไทยภายในงานนั้นก็มีผู้แสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกและครับเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งอุ่นหนาฝาคั่งกันเลยทีเดียวพร้อมเปิดพื้นที่ให้เกิดการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติการสร้างพันธมิตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนเป็นตัวชี้วัดทิศทางอุตสาหกรรมไทยในยุคการผลิตใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเบี้ยวนัดสบค.ตอนนี้บอกว่าไม่มาให้ปากคำเลยทิ้งเหยื่อ40รายรอกันเก้อเลยทีเดียวครับพี่น้องเอาประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านแล้วภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละเข้าไปให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นผลปรากฏว่ายังไงครับก็ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือช่างหนึ่งไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำตามที่นัดหมายเลยครับพี่น้องแล้วขณะที่มีผู้เสียหายนั้นเป็นไงฝั่งผู้เสียหายเขาก็เดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายกันเรียบร้อยแล้วทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้นั่นเองครับทางสคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละให้มาแสดงตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วสคบก็ได้ยื่นขอสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการ15วันด้วยกันครับสำหรับบทกำหนดโทษกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนความผิดในส่วนของการโฆษณาอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยไทม์ไลน์ของการดำเนินคดีของสคบกับผู้ถูกกล่าวหานั้นจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนครับพี่น้อง แล้วทางสคบก็ยังเดินหน้ากันต่อไปในการตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆกันด้วยที่มีพฤติการใกล้เคียงกับเคสหรือกรณีที่เกิดขึ้นแบบช่างหนึ่งอย่างนี้แหละตามสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆครับพร้อมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับรู้และก็เข้าถึงบริการของสคบในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่าทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการต่างๆในโลกออนไลน์ก็ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสิ่งที่จะได้รับนั้นตรงตามที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่หรือเรียกว่าตรงปกหรือเปล่าครับพี่น้องแล้วอย่าลืมตรวจสอบประวัติของผู้รับเหมาและบริษัทก่อนทำสัญญากันด้วยและที่สำคัญคือไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ๆล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานครับพี่น้องเอาอย่างไรก็ตามแต่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งในคดีทางแพ่งและคดีทางอาญากันด้วยเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอย่างเด็ดขาดเลยแหละครับแล้วผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละเบอร์1166จำให้ขึ้นใจสายด่วนสคบ1166หรือจะติดต่อที่แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ocpb.go.th หรือจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่อง

0: 6:49 นะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราฟังตีคล้องร้องข่าวไปนั่นเองนะครับผม
1: หลายท่านฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำกันทั่วนะคะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าจะมีฝนทั่วไทยกันเลยนะคะจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับมีหนึ่งเรื่องนะครับที่เมื่อสักครู่นี้คุณบุญมาได้นำเสนอในตีคล้องร้องข่าวแต่ว่าเรานำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะท่านผู้ฟังครับซึ่งทางท่านโฆษกกองทัพบกเนี่ยนะเปิดเผยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับกองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมนะครับที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์สองเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยในห้าช่วงเวลาเช้าๆเมื่อวานประมาณสัก9 โมงกว่าๆนะครับหน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ10-15 คนพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2 คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามและทำการบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ไม่เป็นผลจึงดำเนินการยิงเตือน2 นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่และป้องปรามการกระทำที่อาจขัดต่อนะฮะถ้อยแถลงร่วมนะครับตลอดจนเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดนทีนี้ครับเวลาประมาณสัก6:40 นเวลาประมาณเกือบทุ่มท่านผู้ฟังครับหน่วยได้ตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันเลยนะครับโดยคราวนี้ตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดรวม11 นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าอาจจะเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยนะครับทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุนะฮะจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาหลังจากที่มีการยิงเขาเรียกว่ายิงอยากรู้ว่าแนวของเรามีเท่าไหร่ยิงไป11 นัดนะฮะซึ่งโฆษกนะฮะกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพบกโดยกองกำลังสุรนารียังคงตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการรุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่หน่วยทหารในพื้นที่คือตอนเช้าเนี่ยเราเห็นทหารกัมพูชาเข้ามาก็เลยเตือนด้วยวาจาไม่เป็นผลยิงเตือน2นัดนะครับแต่พอตอนเย็นเนี่ยเขาไม่ได้มีการเห็นเราเข้าไปเขายิงก่อนเลยคือ11นัดเป็นการยิงทดสอบแนวกำลังเราไม่มีการยิงตอบโต้นะครับอันนี้คือข่าวจริงนะฮะที่นำเสนอกันนะครับในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะส่วนกองทัพภาคที่2ก็ประสานกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทหารฝ่ายกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดคือตอนนี้ได้รับการยืนยันจากนะคะหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าปลอดภัยดีนะคะแต่ว่ายังไงก็มีการเตือนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่าปัจจุบันหน่วยทหารในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนด้วยนะคะ
0: ครับผมเป็นสถานการณ์เรื่องของชายแดนในช่วงนี้นะครับผมไปดูอีกหนึ่งโครงการกันบ้างนะครับเป็นโครงการดีๆนั่นคือบ้านเคหะเพื่อคนไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะฮะทางโฆษกนะครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะมีการเปิดเผยว่ากระทรวงพม.หรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีการเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยครับมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับสำหรับในปีนี้ครับการเคหะแห่งชาตินั้นตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อแบบเช่าและเช่าระยะยาวครับพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด20%ผ่อนนานสูงสุดคือ40 ปีขณะเดียวกันครับยังมีการเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับบางละมุงและก็ร่มเกล้าประมาณ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบครับด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยครับนอกจากนี้ครับยังมีการเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่ง2 ห้องและบ่อนไก่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพนะครับ พร้อมกันนี้ครับยังมีการเดินหน้าชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะทางด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ท่านก็ยังสั่งทีมพม.ค่ะคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไทยบวชเนนต่างประเทศเร่งส่งคืนครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะส่วนทางด้านเพจไทยคู่ฟ้าเมื่อวานก็มีการชี้แจงคลิปเสียงนายกเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงนะคะขอพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะว่าถูกสร้างแล้วก็ตัดต่อด้วย AI นะคะ
0: ถ้าเอาคลิปเสียงจริงเมื่อวานต้องเป็นคลิปเสียงที่คนฟังก็คือคลิปเสียงของคุณซอสกอร์ไม่พูดชื่อแล้วกันพูดแค่ตัวย่อก็พออันนี้เป็นคลิปเสียงที่โอ้โหมีคนแกะกันเยอะมากแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะส่วนคลิปเสียงนายกอันนี้ไม่จริงไม่จริงนะ
1: แต่ว่าถ้าใครอยากจะดูข้อความเนี่ยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเขาทำเก๋นะเขาทำถึงข้อความนี้บอกว่าคลิปแบบยังไม่ได้ฟังแต่ว่าคลิปนี้ปลอมคลิปนายก
0: ปลอมใช่ใช่อันนี้ก็ติดตามได้ที่เพจของเรานะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วระวังกันหน่อยนะคะเรื่องของคนแอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือทางด้านนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องที่หลายๆท่านติดตามก็คือรถพุ่มพวงนี่ทุกวันศุกร์นะ
0: คิกออฟไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ที่1แล้วก็ศุกร์ที่แล้วด้วย
1: นี่ศุกร์พรุ่งนี้เลยนะคะ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน30วันค่ะจุกกันไปเลยนะคะพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะนะคะซึ่งก็คาดว่าจะช่วยประหยัดเงินไปได้ถึง280ล้านบาท
0: แล้วก็สินค้าก็คือสินค้าที่เราใช้ประจำวันเช่นน้ำมันพืชนะครับแชมพูซอสปรุงรสอาหารกระป๋องแล้วก็ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานคือของใช้ในครัวเรือนนั่นเองนะครับ
1: ใช่แล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ
0: หาซื้อได้นะฮะที่รถพุ่มพวงทั่วประเทศ 3,800 คันหรือจุดไปรษณีย์จังหวัดนะครับแล้วก็ไปรษณีย์อำเภอ946จุดแล้วก็ร้านค้าชุมชนกว่า129ร้านค้านั่นเองนะครับ
1: ค่ะงานนี้หน่วยงานจับมือกันทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะผู้ผลิตและสนับสนุนสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษนั่นเองค่ะ
0: ไปดูกันที่เรื่องการนำข้าวข้าวโพดจากสหรัฐกันบ้างแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์นะฮะมีการชี้แจงกรณีของเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐนะครับว่าการลงนามครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ถึงปีละ9ล้านตันเรานำเข้าจากสหรัฐคือ1ล้านตันนะครับแต่สามารถผลิตในประเทศได้5ล้านตันแสดงว่าเรามีส่วนต่างอีก4ล้านตันที่ต้องการนะฮะมาจากสหรัฐแล้ว1ล้านตันนะครับประกอบกับการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อแก้ปัญหา PM นะครับแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่ทดแทนที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้เอกชนนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพราะถ้าเกิดไม่มีวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์เนื้อสัตว์ก็ไม่สามารถจะรันต่อไปได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะจากการลงพื้นที่โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เป็นห่วงปัญหาโรงพยาบาลอุ้มผางตอนนี้ก็มอบปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่เร่งแก้ไขเชิงระบบเพื่อความยั่งยืนนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ
0: ครับตอนนี้6:58 นะฮะเรา2คนนะครับพี่น้อยชัยศิลป์ผมพี่พฤทธิ์และพี่สายชนนีสังต้องลาไปก่อนพบกับรายการขยำเช้าได้ในทุกวันในทุกวันเลยนะฮะเวลา6:08วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจังรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมคณะเดินทางถึงประเทศจีนแล้วและเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้ยะโฮดารุณทักษิม1ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
2: วันนี้แนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำ